0: มีอุปกรณ์ต่างๆมานะครับแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับการดูลักษณะของแมนนวลนะครับก็ใช้การตรวจสอบตามเลเวลต่างๆการสุ่มตรวจนี้ก็มีนะครับเพราะฉะนั้นเราใช้มาตรฐานเดียวกันกับเขาอยู่แล้วแต่ว่าเดือนนี้อย่างน้อยนะครับมีความจำเป็นต้องทำด้วยความรัดกุมนะครับเพราะว่าเป็นช่วงเปราะบางครับตรงนี้ก็จะมีทางศึกษาธิการนะครับจะมีตัวพรบ.ความปลอดภัยของสถานศึกษาออกมาอยู่แล้วซึ่งตรงนี้เองก็กำลังเตรียมความพร้อมเพื่อที่จะชงตัวร่างเนี่ยเข้าสู่ครม.นะครับตรงนี้เป็นระยะยาวแต่ตอนนี้เราก็ใช้ประกาศในส่วนตรงนี้ครับ
1: ด้านนายตติยพัฒน์ปิติเศรษฐพันธ์โฆษกกระทรวงศึกษาธิการกล่าวว่าได้กำชับให้สถานศึกษาตรวจสอบกรณีการแชร์ข้อความในลักษณะขู่ยิงภายในสถานศึกษาต่างๆอย่างละเอียดรอบคอบว่ามีที่มาจากที่ใดแต่ยืนยันสถานศึกษาแต่ละแห่งมีมาตรการรองรับและสามารถพิจารณาดำเนินการได้ตามความเหมาะสมโดยให้ยึดหลักความปลอดภัยของนักเรียนเป็นสำคัญ
2: ซึ่งก็ได้กำชับทางทุกโรงเรียนนะครับว่าให้ตรวจสอบอย่างละเอียดว่าเป็นข้อความของเด็กของเราจริงๆหรือเปล่าหรือว่าเป็นแอคเคาท์ที่มีตัวตนหรือเปล่านะครับเราก็มีมาตรการนะครับแล้วก็ให้โรงเรียนต่างๆได้พิจารณาความเหมาะสมนะครับก็จะเห็นว่าบางแห่งก็จะมีการหยุดเรียนเพื่อความปลอดภัยของเด็กคือผมว่าส่วนหนึ่งเนี่ยมาจากการเรียนแบบด้วยแล้วก็ส่วนหนึ่งมาจากการก่อกวนด้วยถ้าเกิดใครที่มีพฤติกรรมการก่อกวนเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นเรื่องที่อาจจะต้องมีบทลงโทษนะครับเพราะว่ามันสร้างความเสียหายให้กับโรงเรียนแล้วก็สร้างความเสียหายในเรื่องของความเชื่อมั่นให้กับสังคม
1: ทั้งนี้ในส่วนของวิธีป้องกันพฤติกรรมเรียนแบบในสถานศึกษาต้องให้ความสำคัญกับการสื่อสารและการสร้างความรู้ความเข้าใจโดยกระทรวงศึกษาธิการมีหลักสูตรที่รองรับการเปลี่ยนแปลงในโลกยุคดิจิทัลเกี่ยวข้องกับการเข้าถึงสิทธิส่วนบุคคลซึ่งได้เผยแพร่ไปยังสถานศึกษาต่างๆแล้วขณะเดียวกันสถานศึกษาหลายแห่งได้ฝึกซ้อมการเอาตัวรอดเมื่อเกิดสถานการณ์ความรุนแรงเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ปกครองและประชาชนว่าสถานศึกษาเป็นพื้นที่ปลอดภัยวาสนาตระเกตรายงาน
3: กระทรวงมหาดไทยดำเนินคดีผู้กระทำผิดคดีทุจริตสอบท้องถิ่นทั้ง 5,925 รายโดยส่งรายชื่อให้5หน่วยงานเอาผิดทางอาญาแล้ว
4: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีที่เพจชมรมสตรองต้านทุจริตประเทศไทยออกมาเผยแพร่แชทข้อความที่อ้างว่ามีสจ.จังหวัดสตูลเป็นนายหน้าในการช่วยทุจริตสอบท้องถิ่นว่ารับฟังเฉพาะรายงานจากผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้มีหน้าที่ในการตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างเป็นทางการเช่นสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง.สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.และตำรวจที่จะช่วยสอบสวนขยายผลซึ่งหากหน่วยงานเหล่านี้ตรวจสอบและสรุปผลออกมาแล้วว่ามีการกระทำผิดในส่วนใดเจ้าหน้าที่ก็จะเร่งดำเนินการสอบสวนและดำเนินคดีผู้กระทำผิดทั้งหมดต่อไปยืนยันไม่มีข้อยกเว้นสำหรับผู้ที่กระทำผิดและไม่มีการช่วยเหลือผู้ใด
5: หน่วยงานที่เข้ามาร่วมตรวจสอบนะเช่นปปง.ซึ่งตอนนี้ก็ทำการตรวจสอบอยู่ปปช.ก็ดำเนินการอยู่มีการขอใช้กำลังเจ้าหน้าที่อะไรต่างๆใช่ไหมแล้วก็ตำรวจก็สอบสวนขยายผลมันแต่ละคนจะมีจ็อบไปเมื่อมีการสรุปผลออกมามีการเห็นว่ามีการกระทำผิดตรงนี้เขาก็จะกระจายงานออกไปยังหน่วยงานที่จะมีหน้าที่ไปสอบสวนดำเนินคดีที่แน่ๆก็คือใครทำผิดจะต้องถูกดำเนินคดีไม่มียกเว้นไม่มีเส้นไม่มีสายไม่มีเพดานตอนนี้คนพยายามบอกว่าอะไรนะไปเพดานอยู่ที่ระดับนี้ระดับนั้นผมเรียนได้เลยว่าไม่มีเพดานถึงใครก็คนนั้น
4: ด้านนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่ากรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือสท.ได้เดินหน้าตามมาตรการจัดการปัญหาทุจริตสอบท้องถิ่นโดยส่งรายชื่อและข้อมูลผู้ที่พบว่ามีการเพิ่มคะแนนจำนวน 5,925 รายให้แก่หน่วยงานตามบันทึกความร่วมมือจำนวน5หน่วยงานประกอบด้วยสำนักงานปปช.สำนักงานปปท.สำนักงานปปง.ตำรวจปปป.และกรมสอบสวนคดีพิเศษให้แต่ละหน่วยงานนำข้อมูลไปตรวจสอบทางด้านการทุจริตความผิดทางอาญาและเส้นทางการเงินเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายพร้อมยืนยันว่าการดำเนินการในครั้งนี้ ไม่ได้มุ่งเพียงแก้ไขผลคะแนนหรือจัดการในส่วนของกระบวนการสอบเท่านั้นแต่ต้องทำให้ข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบของหน่วยงานที่มีอำนาจตามกฎหมายด้วยเพื่อคืนความเป็นธรรมให้คนที่สอบอย่างสุจริตโดยกระทรวงมหาดไทยพร้อมสนับสนุนข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้แก่หน่วยงานผู้รับผิดชอบอย่างเต็มที่ศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
6: กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเตรียมดำเนินโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสคาดว่าจะเริ่มได้วันที่1ตุลาคมนี้นำร่อง 500,000 สิทธิ์นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยว่าได้ทำหนังสือไปยังกระทรวงการคลังเพื่อพิจารณางบประมาณที่จะนำมาดำเนินโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสหากกระทรวงการคลังพิจารณาอนุมัติตามเงื่อนไขจะสามารถขับเคลื่อนโครงการได้ทันทีโดยใช้งานผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังนำร่องเปิดรับลงทะเบียนจำนวน 500,000 สิทธิ์ซึ่งคาดว่าจะสามารถเปิดให้เริ่มโครงการได้ในวันที่1ตุลาคมนี้เพื่อให้มีความต่อเนื่องกับโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ที่จะสิ้นสุดในวันที่30กันยายนแต่ต้องมีการทดสอบความพร้อมของระบบหลังบ้านอย่างรัดกุมที่สุดเพื่อป้องกันปัญหาความล่าช้าในการลงทะเบียนและอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนโดยโครงการนี้จะสนับสนุนค่าห้องพักโรงแรมส่วนคูปองดิจิทัลมูลค่า 1,000 บาทจะเปิดกว้างให้สามารถนำไปใช้จ่ายกับธุรกิจบริการประเภทอื่นๆได้อย่างครอบคลุมมากขึ้นโดยไม่จำเป็นอยู่เพียงแค่ร้านอาหารเพื่อให้ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวได้รับประโยชน์อย่างทั่วถึงและหากโครงการได้รับการตอบรับที่ดีอาจมีการพิจารณาขยายสิทธิ์เพิ่มเติมในระยะต่อไป
7: การลงทะเบียนเนี่ยมันต้องพร้อมแล้วก็เปิดทีเดียวครั้งก่อนต้องยอมรับครับเราเร่งจนไม่พร้อมพอไม่พร้อมประชาชนมาก็มีปัญหาเป็นคอขวดพอเกิดคอขวดก็ทำให้ไม่จูงใจละคนก็ไม่อยากใช้ละเพราะรู้สึกใช้ยากหรือไม่ประสบความสำเร็จนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราไม่อยากให้เกิดเพราะงั้นเนี่ยเราจะทำให้เร็วที่สุดแต่ต้องพร้อมที่สุดเพื่อประชาชนแล้วใช้แล้วไม่มีปัญหาสิทธิ์ก็คง1 คน 50ตอนนี้ 500,000 สิทธิ์แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าประสบความสำเร็จกระทรวงการคลังก็จะพิจารณาอีก
3: ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติกำหนดกรอบท่องเที่ยวใหม่มุ่งสร้างคุณค่าชูแนวคิด Visitor Economy ดูแลประสบการณ์นักท่องเที่ยวครบวงจรนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติวางกรอบขับเคลื่อนการท่องเที่ยวไทยระยะต่อไปรัฐบาลจะมุ่งเน้นการบริหารจัดการการท่องเที่ยวแบบองค์รวมภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์และ Visitor Economy ซึ่งจะดูแลประสบการณ์ของนักท่องเที่ยวอย่างครบวงจรตั้งแต่ก่อนเดินทางเข้ามาจนถึงวันเดินทางกลับเพื่อสร้างความประทับใจและดึงดูดให้กลับมาเยือนซ้ำโดยจะใช้กลไกการทำงานร่วมกันผ่านคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนหรือกรอ.เป็นแกนหลักในการผลักดันซึ่งจะเชื่อมโยงครอบคลุมไปถึงภาคการค้าการบริการเกษตรกรรมความมั่นคงทางอาหารและการดูแลผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมตลอดจนชุมชนท้องถิ่นเพื่อให้เกิดการบูรณาการในทุกมิติ
8: เราจะได้วางกรอบการทำงานของเราเนี่ยเห็นครบทั้งในเรื่องของปัจจัยที่เป็นส่วนที่ทำให้นักท่องเที่ยวเนี่ยเขาสนใจที่จะมาบ้านเราไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความปลอดภัยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความสะดวกสบายไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของประสบการณ์ใหม่ๆที่เราพยายามจะสร้างขึ้นด้วยวัตถุประสงค์ที่จะยกระดับการท่องเที่ยวเนี่ยให้ไม่ได้เน้นเฉพาะในเรื่องของปริมาณเท่านั้นเพิ่มมูลค่าของการท่องเที่ยวยืดเวลาให้นักท่องเที่ยวอยู่กับเรานานขึ้นใช้เงินกับเรามากขึ้นนะคะ
6: ขนมพื้นบ้านบี้ไทยบักของจังหวัดภูเก็ตเป็นเมนูอาหารถิ่นที่มียอดโหวตสูงสุดในกิจกรรม1จังหวัด1เมนูเชิดชูอาหารถิ่นรสชาติที่หายไป The Last Taste ประจำปี2569จัดโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมนางสาวซาบิดาไทยเศษรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยว่ากรมส่งเสริมวัฒนธรรมร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด76จังหวัดและกรุงเทพมหานครจัดกิจกรรม1จังหวัด1เมนูเชิดชูอาหารถิ่นรสชาติที่หายไป The Last Taste ประจำปี2569เพื่อรวบรวมเมนูอาหารถิ่นที่กำลังจะเลือนหายมายกระดับและสร้างสรรค์ให้เป็นเมนูอาหารถิ่นที่มีชื่อเสียงระดับจังหวัดโดยเปิดรับสมัครและคัดเลือกเมนูอาหารถิ่นของทุกจังหวัดพร้อมเปิดให้ประชาชนร่วมโหวต ล่าสุดได้มีการประกาศผลการโหวตโดยเมนูอาหารถิ่นที่ได้รับผลโหวตสูงสุดระดับประเทศคือเมนูบี้ถ่ายบักจังหวัดภูเก็ตขนมพื้นบ้านคล้ายลอดช่องทำจากแป้งข้าวเจ้ากดผ่านพิมพ์ลงหม้อน้ำเดือดจนสุกแล้วตักแช่น้ำเย็นให้ได้เส้นเหนียวนุ่มขนาดเท่ากันเสิร์ฟคู่กับน้ำเชื่อมใบเตยและน้ำแข็งใสนอกจากนี้เมนูอาหารถิ่นของจังหวัดต่างๆที่น่าสนใจอาทิเมนูแกงคั่วเทโพผักบุ้งหมู3ชั้นของกรุงเทพมหานครข้าวเหลืองอุ๊บไก่จังหวัดเชียงรายหมูพลาระกำจังหวัดจันทบุรีลาบเทาจังหวัดร้อยเอ็ดและแป้งแดงจังหวัดสงขลาโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมจะจัดงานมหกรรมวัฒนธรรมไทยฟรุ้งปรุงไทยระหว่างวันที่10ถึง13กันยายนณศูนย์การค้าพระไดพักศรีนครินทร์เพื่อเปิดตัวเมนูสุดยอดอาหารถิ่น77จังหวัดพร้อมจัดแสดงนิทรรศการและสาธิตการปรุงจึงเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
9: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
10: ัฐบาลขอเชิญชวนประชาชนเที่ยวงานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปหลอมรวมดวงใจด้วยพระบารมีระหว่างวันที่8ถึง16สิงหาคมนี้ที่ Impact เมืองทองธานีพบกับสุดยอดสินค้าโอท็อปจากทั่วประเทศทั้งผ้าไทยงานหัตถศิลป์ระดับพรีเมียมสินค้าสายมูและอาหารอร่อยจากทุกภูมิภาคพร้อมกิจกรรมและคอนเสิร์ตตลอดงานที่สำคัญประชาชนสามารถใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัส6040ภายในงานได้ด้วยช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายพร้อมอุดหนุนผู้ประกอบการและชุมชนสร้างรายได้สู่เศรษฐกิจฐานรากสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพลิดวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
11: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
12: ์บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
6: ขณะนี้เวลา 7:15 นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐเปิดเผยระหว่างการเดินทางเดินสายหาเสียงที่โรงเรียนในร้อยตำรวจในรัฐนิวยอร์กเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่าเขาจะประกาศให้เจ้าแคบฮอร์มูซซึ่งเป็นหนึ่งในเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกเป็นดินแดนของสหรัฐในเร็วๆนี้หากการทำสงครามกับอิหร่านประสบความสำเร็จพร้อมอ้างว่าขณะนี้อิหร่านกำลังพ่ายแพ้อย่างหนักทั้งนี้อิหร่านตอบโต้ปฏิบัติการทางทหารของสหรัฐและอิสราเอลด้วยการเข้าควบคุมช่องแคบฮอร์มูซและจำกัดการเดินเรือพาณิชย์และเรือบรรทุกน้ำมันจำนวนมากขณะที่กองทัพเรือสหรัฐใช้มาตรการปิดล้อมท่าเรือของอิหร่านเพื่อกดดันเศรษฐกิจของอิหร่านโดยไม่มีเรือลำใดสามารถเดินทางผ่านพื้นที่ปิดล้อมได้หากสหรัฐไม่อนุญาต
13: โครเอเชียพบผู้เสียชีวิต1รายหลังไฟป่าลุกลามในเมืองชายฝั่งทางตอนใต้ของประเทศเจ้าหน้าที่ตำรวจเมืองสปลิตของโครเอเชียเปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่พบร่างผู้เสียชีวิต1รายในพื้นที่ป่าที่ถูกไฟไหม้ในเมืองล็อกวาโรโกสนิซาหลังเกิดเหตุไฟป่าลุกลามอย่างรวดเร็วในพื้นที่ชายฝั่งใกล้เมืองโอมิชทางตอนใต้ของประเทศขณะเดียวกันยังมีรายงานผู้สูญหาย1รายเป็นชายชาวบอสเนียวัย34ปีอย่างไรก็ตามยังไม่มีการยืนยันว่าผู้สูญหายเกี่ยวข้องกับผู้เสียชีวิตรายนี้หรือไม่ขณะที่ล่าสุดเหตุไฟป่าดังกล่าวทำให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวต้องอพยพออกจากหมู่บ้านบริเวณเมืองโอมิชเพิ่มขึ้นกว่า 2,000 คนขณะที่อาคารบ้านเรือนรถยนต์และเรือหลายลำได้รับความเสียหายนอกจากนี้ยังมีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บเพิ่มขึ้นอย่างน้อย40รายด้านนายกรัฐมนตรีอันเดรย์เพลนโควิชของโครเอเชียลงพื้นที่ตรวจสอบสถานการณ์พร้อมกล่าวชื่นชมเจ้าหน้าที่ดับเพลิงที่พยายามควบคุมความเสียหายไว้แม้เหตุไฟป่าครั้งนี้ลุกลามอย่างรวดเร็ว
14: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าศาลรัฐธรรมนูญฝรั่งเศสมีคำวินิจฉัยไม่เห็นชอบร่างกฎหมายที่ห้ามเยาวชนที่อายุต่ำกว่า15ปีเปิดบัญชีโซเชียลมีเดียโดยระบุว่าร่างกฎหมายดังกล่าวกระทบต่อเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและการสื่อสารรวมทั้งยังไม่มีหลักการประกันทางกฎหมายที่เพียงพอในการคุ้มครองสิทธิ์ความเป็นส่วนตัวของประชาชนทั้งนี้ร่างกฎหมายฉบับดังกล่าวเดิมกำหนดให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่1กันยายนและกำหนดให้แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียต้องปิดบัญชีของเยาวชนที่อายุต่ำกว่า15ปีที่มีอยู่แล้วภายใน4เดือนด้านทำเนียบประธานาธิบดีฝรั่งเศสระบุว่าประธานาธิบดีเอมานูเอลมาครองสั่งให้นายกรัฐมนตรีเซบาสเตียงเลอกอนูแก้ไขร่างกฎหมายฉบับดังกล่าวตามข้อกังวลของสารรัฐธรรมนูญและยังต้องการให้กฎหมายมีผลบังคับใช้ก่อนการเลือกตั้งประธานาธิบดีในเดือนเมษายนปี2570
13: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
15: การแข่งขันสนุกเกอร์อาชีพโลกไชน่าโอเพ่น2026ที่ Riverside Sports Center สาธารณรัฐประชาชนจีนหมูปากน้ำนพพลแสงคำมืออันดับ45ของโลกฟอร์มยังยอดเยี่ยมต่อเนื่องแต่เอาชนะชอนเมอร์ฟี่มืออันดับ6ของโลกจากอังกฤษ6ต่อ4เฟรมผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศรายการนี้เป็นครั้งแรกโดยเข้าไปเจอกับโจยู่หลงมืออันดับ22ของโลกจากจีนแข่งขันในวันนี้เวลา 13:00 น.เทนนิสเยาวชนนานาชาติ ITF Junior World Tennis Tour J30 สนาม2ที่ ALMX Impact Tennis and Sport Center เมืองทองธานีในรอบรองชนะเลิศหญิงเดี่ยวโชจิรินแก้วเก่ามือวางอันดับ1แชมป์จากสัปดาห์ที่แล้วโคชนะจินิภาตราชูวณิช6ต่อ3และ6ต่อ2โชจิรินผ่านเข้าไปชิงชนะเลิศกับสอนวิสาคุณพิศาลรัตน์รองแชมป์จากสัปดาห์ที่แล้วที่หัวชนะคาโรลีนาคอสติโอโควาดาวรุ่งจากยูเครน6ต่อ3และ6ต่อ4ด้านชายเดี่ยววีรวิทย์กัมพุชแชมป์สัปดาห์แรกเอาชนะคุณอนันต์พันธราธรมือวางอันดับ1 6ต่อ3รีทายเนื่องจากคุณอนันต์มีอาการเวียนศีรษะทำให้วีรวิทย์ได้เข้าไปชิงชนะเลิศกับคุราโนสุเกะซูซูกิจากญี่ปุ่นมือวางอันดับ2ที่ตัดเชือกชนะไตรศรีเสนมือวางอันดับ3ของไทย2ต่อ1เซต3ต่อ6 7ต่อ5และ6ต่อ3สมาคมกีฬามวยสากลแห่งประเทศไทยร่วมกับวันแชมเปี้ยนชิพและคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยจัดงานแถลงข่าวสนับสนุนนาบิลอานานอดีตแชมป์โลกมวยไทยให้เข้ารับการคัดตัวแทนนักกีฬามวยสากลทีมชาติไทยไปลุยศึกโอลิมปิกเกม2028ที่นครลอสแอนเจลิสสหรัฐอเมริกาโดยนาบิลอานานกล่าวว่าพร้อมผ่านกระบวนการคัดเลือกของสมาคมกีฬามวยสากลแห่งประเทศไทยยืนยันว่าต้องการทำเพื่อประเทศชาติและหากได้เป็นตัวแทนนักมวยสากลทีมชาติไทยก็จะคว้าเหรียญทองกลับมาฝากคนไทยให้ได้งานแถลงข่าวก่อนการแข่งขันฟุตบอลอาเซียนคัพ2026รอบรองชนะเลิศนัดแรกระหว่างสิงคโปร์อันดับ148ของโลกกับทีมชาติไทยอันดับ94ของโลกที่จารันเบซาสเตเดียมแอนโทนีฮัสสันหัวหน้าผู้ฝึกสอนกล่าวว่าเกมการแข่งขันต้องคิดว่านี่คือเกมสุดท้ายตัวยังไม่ได้มองถึงเกมต่อไปสิงคโปร์มีพัฒนาการมาตลอดในช่วงหลายปีที่ผ่านมาทีมไทยต้องพยายามรับมือให้ได้และทำให้ดีที่สุดสำหรับทัพช้างศึกทีมชาติไทยจะเจอกับสิงคโปร์ที่จารันเบซาสเตเดียมในวันนี้เวลา 20:00 น.สิงห์เตรียมนำ8ผู้ชนะจากการแข่งขันสิงห์ Thailand Challenge 2026ซึ่งเป็นการแข่งขันวอร์ชวลกอล์ฟปีที่3ไปชมการแข่งขันกอล์ฟรายการเก่าแก่ที่สุดในโลกอย่าง The Open ครั้งที่154และ AIG Women Open ครั้งที่50ได้สัมผัสบรรยากาศการแข่งขันระดับเมเจอร์อย่างใกล้ชิดบริษัทไทยยามาฮ่ามอเตอร์จำกัดสะท้อนความสำเร็จในการบริหารจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรมสู่เป้าหมายเน็ตซีโร่โดยได้รับรางวัลการจัดการพลังงานดีเด่นในงานมอบรางวัลอุตสาหกรรมประจำปี2568พิจิตรกาญจนกุลรายงาน
13: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบริเวณภาคตะวันออกเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านประเทศเมียนมาและภาคเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำ ท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มรวมถึงน้ำล้นตลิ่งในบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านและตากอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดอุดรธานีหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสระบุรีและกาญจนบุรีอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลายะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 7:36 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง80เซนติเมตรและเวลา 21:40 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร23เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 3:39 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง26เซนติเมตรและเวลา 15:25 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง70เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:43 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:40 นาที
16: 1นาทีกับกปท.กรมการขนส่งทางบกดำเนินการตรวจสอบเพจมิจฉาชีพรับทำหรือต่ออายุใบขับขี่ปลอมที่กำลังระบาดอยู่ในโลกออนไลน์ในขณะนี้และดำเนินการทางกฎหมายในเรื่องดังกล่าวอย่างจริงจังและต่อเนื่องกรมการขนส่งทางบกเตือนประชาชนอย่าหลงเชื่อเพจมิจฉาชีพรับทำหรือต่ออายุใบขับขี่ออนไลน์โดยพฤติกรรมมิจฉาชีพทำใบขับขี่ปลอมส่งให้ก่อนแล้วให้โอนเงินทีหลังย้ำอย่าโอนและอย่าโพสต์ใบขับขี่ของตนเองลงสื่อโซเชียลมีเดียอย่างเด็ดขาดเพราะเสี่ยงถูกนำภาพไปแอบอ้างซึ่งผู้หลงเชื่อจะมีความผิดฐานปลอมแปลงหรือใช้เอกสารราชการปลอมตามประมวลกฎหมายอาญามีโทษถึงขั้นจำคุกตั้งแต่6เดือนถึง5ปีและปรับตั้งแต่ 10,000 ถึง 100,000 บาทและบุคคลที่แอบอ้างว่าสามารถอบรมต่ออายุใบขับขี่แทนได้ก็เข้าข่ายเป็นการช่วยเหลือหรือให้ความสะดวกในการที่ผู้อื่นกระทำความผิดหากพบการปลอมแปลงใบขับขี่หรือแอบอ้างอบรมต่ออายุใบขับขี่แทนจะดำเนินคดีผู้ฝ่าฝืนขั้นสูงสุดทุกรายค่ะ
17: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
18: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
19: วันนี้เสนอคำว่าใหญ่คำที่ออกเสียงว่าใหญ่ในภาษาไทยเขียนด้วยสระไอไม้ม้วนคำหนึ่งและสระไอไม้มลายอีกคำหนึ่งมีความหมายต่างกันใหญ่ที่ใช้สระไอไม้ม้วนหมายถึงสิ่งที่เป็นเส้นเล็กๆบางๆเช่นใยบัวคือเส้นบางๆที่อยู่ในก้านบัวใยแมงมุมคือเส้นเล็กๆที่แมงมุมขึงไว้ดักเหยื่อนอกจากนี้ยังมีคำว่าใยหินหมายถึงแร่ชนิดหนึ่งเป็นแร่ประเภทซิลิเกตมีลักษณะเป็นเส้นใยที่ทนไฟใยสังเคราะห์หมายถึงใยที่ทำขึ้นจากวัสดุซึ่งไม่ได้เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติส่วนใยที่ใช้สระไอไม้มาลายแปลว่าเช่นไหนอะไรทำไมเช่นเรานัดกันไว้แล้วใยเธอไม่มานอกจากนี้ยังมีใยไม้มาลายอีกเช่นใยดีใยไพใยดีหมายถึงพอใจยินดีมักใช้ในความปฏิเสธเช่นเธอเดินจากเขาไปอย่างไม่ใยดี
18: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
20: สาระนานากับสารานุกรมไทย
21: วันนี้เสนอตอนการผลิตน้ำหมักมูลไส้เดือนดินน้ำหมักมูลไส้เดือนดินเป็นน้ำที่ได้จากกระบวนการผลิตปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดินเกิดจากการเน่าสลายของเศษขยะอินทรีย์ที่เป็นอาหารของไส้เดือนดินเป็นน้ำในเซลล์ของพืชผักผลไม้และเศษอาหารต่างๆหรือน้ำที่ได้จากวัสดุที่นำมาใช้ให้ไส้เดือนดินกำจัดน้ำหมักที่ได้จะมีลักษณะเป็นของเหลวสีน้ำตาลดำคล้ายน้ำอัดลมโคลาแต่ไม่มีกลิ่นมีส่วนประกอบของธาตุอาหารพืชฮอร์โมนพืชและจุลินทรีย์หลายชนิดซึ่งเป็นการส่งเสริมการใช้ไส้เดือนดินกำจัดขยะอินทรีย์ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube Line และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
22: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายพิเชษฐ์ทองพันธ์รองปลัดกระทรวงแรงงานเกี่ยวกับการจัดงานมหกรรมยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานอิสระค่ะ
23: ถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถจะกระทำได้แล้วก็จะช่วยให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆและดำเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุกสวัสดีพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจุฑามารักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและยุทธพรบานเย็นอ่าน
24: พี่ครับเกมนี้บอกว่าแค่ลง10บาทก็ได้แล้วผมจะกดแล้วนะ
25: เดี๋ยวก่อนเกมแบบนี้หลอกเด็กนะ
24: ผมแค่7ขวบจะโดนหลอกด้วยหรอแต่เล่นเป็นนะโหลดเป็นด้วย
25: ก็นี่ไงเพราะเด็กสมัยนี้เข้าถึงสมาร์ทโฟนเร็วมากแถมยังเล่นเกมเก่งแบบน้องพี่นี่แหละหยุดคิดถามเช็คถ้าเป็นเกมที่ต้องโอนเงินก่อนหรือชวนให้เล่นได้เงินง่ายๆอย่าเชื่ออย่าโหลดร่วมกันสอดส่องบุตรหลานปกป้องจากเกมออนไลน์หลอกลวงและภัยจากมิจฉาชีพ
26: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
27: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับปัจจุบันกลุ่มแรงงานอิสระฟรีแลนซ์ไรเดอร์รวมถึงพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ถือเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยขณะเดียวกันเรื่องของความมั่นคงสิทธิประโยชน์และโอกาสในการพัฒนาทักษะกลับเป็นสิ่งที่หลายคนยังเข้าไม่ถึงกระทรวงแรงงานจึงเตรียมจัดงานมหกรรมยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานอิสระเพื่อรวบรวมทั้งโอกาสงานการฝึกอาชีพทุนหมุนเวียนและการคุ้มครองตามมาตรา40ไว้ในที่เดียวติดตามเรื่องนี้จากนายพิเชษฐ์ทองพันธ์รองปลัดกระทรวงแรงงานสัมภาษณ์โดยศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์ครับ
28: ครับสวัสดีครับท่านรองครับ
29: ครับสวัสดีครับ
28: ครับเป้าหมายหลักของการจัดงานมหกรรมยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานอิสระในครั้งนี้ทำไมกระทรวงแรงงานถึงได้ให้ความสำคัญกับกลุ่มแรงงานอิสระแล้วก็ฟรีแลนซ์เป็นพิเศษในช่วงนี้ครับ
0: จะเป็นหน้าที่หลักของกระทรวงแรงงานนะครับกระทรวงแรงงานเราเน้นหน้าที่ในการดูแลแรงงานทุกกลุ่มทุกภาคส่วนนะครับไม่ว่าจะเป็นแรงงานในระบบแรงงานนอกระบบหรือแรงงานอิสระแต่เที่ยวนี้ชื่อมหกรรมยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานอิสระ
1: ครับ
0: ก็คือเน้นในกลุ่มนี้ซึ่งมีจำนวนอยู่ทั้งสิ้นนะครับ20ล้านเศษนะครับที่ประกอบอาชีพหลากหลายเนี่ยกลุ่มแรงงานอิสระอาศัยอยู่ในกรุงเทพเนี่ยมีอยู่ล้านเศษนะครับล้านห้านะครับแรงงานกลุ่มนี้ต้องเผชิญกับความท้าทายในหลายรูปแบบนะครับไม่ว่าจะเรื่องของรายได้ที่ไม่ค่อยจะมั่นคงเท่าไหร่นะครับเรื่องระบบสวัสดิการนะครับทางกระทรวงเราเองเนี่ยก็ได้โดยเฉพาะทางท่านรัฐมนตรีนะครับท่านจุลพันธ์เนี่ยท่านก็ได้ให้ความสำคัญนะครับในเรื่องของการส่งเสริมและการคุ้มครองคุณภาพชีวิตแรงงานนะครับทุกภาคส่วนนะครับแต่งานเที่ยวนี้เนี่ยเราจะเน้นแรงงานอิสระครับ
1: ครับครับสำหรับกลุ่มอาชีพเช่นไรเดอร์วินมอเตอร์ไซค์หรือแม่ค้าออนไลน์ไฮไลท์ของงานที่ไม่ควรพลาดหรือการสมัครงานที่มีอะไรตอบโจทย์พวกเขาได้บ้างครับ
0: การจัดเที่ยวนี้นะครับกระทรวงแรงงานเนี่ยเรามีอยู่5กลุ่มนะครับมีสปรวมแล้วเป็น5นะครับก็คือหรือที่รู้จักกันดี5เสือ
1: ครับ
0: ไอ้เที่ยวนี้เองเนี่ยตามที่ทางท่านผู้จัดได้กรุณาตั้งข้อคำถามมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นไรเดอร์หรือวินมอเตอร์ไซค์เนี่ยนะครับในส่วนนี้เองเนี่ยเราก็จะมีกิจกรรมนะครับของกลุ่มพัฒนาฝีมือแรงงานนะครับจะมาแนะนำหรือจะมามีกิจกรรมสอนในเรื่องของการบำรุงรักษารถยนต์เบื้องต้นนะครับเพื่อจะลดค่าใช้จ่ายนะครับไอ้ตรงนี้ก็ถ้าประกอบอาชีพด้านนี้อยู่ก็วันนั้นก็ไม่ควรพลาดนะครับ เพื่อมาดูแล้วก็จะได้เป็นความรู้เบื้องต้นในการดูแลรักษามอเตอร์ไซค์ของตนเองนะครับหรือหากต้องการจะเปลี่ยนงานหรือต้องการจะมีงานเสริมมันก็จะมีการสาธิตอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายนะครับส่วนในเรื่องของแม่ค้าออนไลน์นะครับต่างๆนะครับก็สามารถที่จะมารู้ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นจริงๆแล้วเรามีแพรี่ไพวันนะครับมาวันนั้นมาให้ความรู้ในเรื่องของการเป็นแม่ค้าออนไลน์นะครับจริงๆวันนั้นเรามีหลากหลายมากครับไม่ว่าจะเรื่องอาชีพเองเนี่ยหรือเรื่องสุขภาพเองเนี่ยสามารถที่จะเข้ามาในงานวันนั้นได้เลยครับ
1: ครับและสิทธิประโยชน์และการคุ้มครองมาตรา40ภายในงานมีการให้คำปรึกษาเรื่องประกันสังคมมาตรา40และการคุ้มครองแรงงานอย่างไรบ้างครับที่จะช่วยสร้างความมั่นคงให้กับแรงงานอิสระได้จริงครับ
0: ครับก็วันนั้นเองทางประกันสังคมก็มาเต็มรูปแบบนะครับก็มาในเรื่องของการตรวจสอบสิทธิ์นะครับให้คำปรึกษาเรื่องของประกันสังคมนะครับก็สามารถสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา39มาตรา40นะครับพร้อมทั้งชำระเงินได้ที่นั่นเลยนะครับพร้อมทั้งแนะนำในการตรวจสอบสิทธิ์นะครับไม่ว่าจะใช้แอปพลิเคชันนะครับ HSO Plus หรือ LINE OA นะครับหรือ LINE Official นะครับเพื่อใช้ในช่องทางในการสอบถามข้อมูลของตนเองหรือสิทธิประโยชน์นะครับไฮไลท์ของงานนะครับสำหรับผู้ประกันตนนะครับมาในงานเราจะนำแพทย์นะครับมาให้บริการไม่ว่าจะฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่นะครับหรือคัดกรองความผิดปกติทางด้านสายตานะครับวันนั้นก็สามารถมาเรานำแพทย์มานะครับในบูธของประกันสังคมและก็แนะนำนะครับในเรื่องของการมีอาการทางออฟฟิศซินโดรมนะครับหรือการตรวจสุขภาพเบื้องต้นหรือสงสัยในสุขภาพของตนเองวันนั้นเรามีหมอให้ท่านได้ปรึกษาพร้อมทั้งฉีดวัคซีนให้ครับผม
1: ครับแล้วบริการด้านแหล่งเงินทุนและสินเชื่อภายในงานมีเงื่อนไขหรือว่าการผ่อนปลนพิเศษอย่างไรครับเพื่อที่จะช่วยคนทำธุรกิจส่วนตัวและผู้ประกอบอาชีพอิสระได้บ้างครับ
0: ครับในกลุ่ม20ล้านคนเศษนะครับในกรุงเทพมหานครล้าน5เนี่ยวันนั้นเองเนี่ยเรามีแหล่งเงินทุนอยู่2แหล่งใหญ่ๆนะครับแหล่งที่1เนี่ยถ้าท่านอยากจะประกอบอาชีพอิสระนะครับท่านอยู่ในกลุ่มของผู้รับงานไปทำที่บ้านเนี่ยของกรมการจัดหางานนะครับซึ่งอยู่ในกระทรวงแรงงานเนี่ยมีกองทุนให้กู้ยืมนะครับในการประกอบอาชีพอิสระนะครับไอ้กลุ่มรับงานไปทำที่บ้านเพื่อไปซื้ออุปกรณ์ในการที่จะประกอบอาชีพครับส่วนอีกตัวหนึ่งที่ทางงานที่เราได้นำมาคอยบริการกลุ่มประชาชนที่ต้องการจะประกอบอาชีพอิสระนะครับก็จะมีบูธของธนาคารออมสินนะครับก็จะให้สินเชื่อไม่ว่าจะเป็นเงินทุนในการเสริมสภาพคล่องนะครับสินเชื่อประกอบอาชีพรายย่อยนะครับถ้าธนาคารออมสินให้วงเงินสูงสุดถึง 50,000 บาทนะครับแต่นอกเหนือจากนั้นมีอีกหนึ่งครับเป็นของกลุ่มผู้สูงอายุครับเป็นของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับก็ให้กู้ออกเป็น2ส่วนส่วนที่เป็นผู้สูงอายุที่เป็นบุคคลนะครับให้เป็นบุคคลนะครับให้ 30,000 บาทไม่เกิน 30,000 บาทนะครับถ้าเป็นกลุ่ม5คนขึ้นไปเนี่ยก็จะให้ในวงเงิน 100,000 บาทเพื่อที่จะเอาไปทำดอกเบี้ยต่ำนะครับเพื่อที่จะไปประกอบอาชีพในเรื่องของอาชีพอิสระครับ
1: มหกรรมเพื่อคุณภาพชีวิตของแรงงานอิสระในครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกไหมครับ
0: จับมาจริงๆเราจับมาทุกปีนะครับแต่ปีนี้เนี่ยเราจับมาแล้ว3ครั้งนะครับครั้งที่1ถ้าจำไม่ผิดเป็นหนองคายแล้วก็ไปที่เชียงใหม่นะครับครั้งนี้เป็นครั้งที่4นะครับแล้วครั้งต่อไปครั้งสุดท้ายครั้งที่5จะจับที่ภูเก็ตครับอีกครั้งนึงผมจำไม่ได้ว่าจับที่ไหน
28: ครับที่ผ่านมาได้รับความสนใจมากน้อยแค่ไหนครับ
0: ได้รับความสนใจเยอะเลยครับมากเลยทีเดียวครับก็ได้ประโยชน์จริงๆครับมาภารกิจกระทรวงแรงงานที่มีทั้งหมดนี่ท่านสามารถเข้ามาวันนั้นได้เลยนะครับนอกเหนือจากภารกิจกระทรวงแรงงานก็จะมีธงฟ้านะครับได้มีพื้นที่ให้กับกลุ่มที่เราเคยไปส่งเสริมไว้ได้มีพื้นที่ในการจำหน่ายสินค้าคุณภาพราคาถูกนะครับ
28: ครับผู้ที่สนใจเนี่ยอยากจะมาร่วมงานในวันที่19และ20สิงหาคมนี้ต้องเตรียมตัวหรือลงทะเบียนล่วง

0: เรื่องของการคุ้มครองสิทธิแรงงานเรื่องของการสังคมนะครับเรื่องของการพัฒนาฝีมือแรงงานหรือสำหรับผู้ว่างงานเองแต่ละกรมเนี่ยมีเอฟซีนะคาดว่านะครับผู้ร่วมงานไม่ต่ำกว่า 5,000 แน่นอนครับแต่สำหรับคนที่จะได้เราตั้งหวังไม่ว่าคนที่เข้ามาในงานแล้วเนี่ยจะได้รับการดูแลจากเราเนี่ยไม่ต่ำกว่า 1,000 คนครับ
1: ครับแล้วความคาดหวังจากงานนี้จะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานอิสระได้อย่างเป็นรูปธรรมอย่างไรบ้างครับ
0: ครับก็เหมือนที่กล่าวนะครับสำหรับคนที่มีรายได้ยังไม่พอนะครับก็สามารถที่จะมีรายได้เสริมหากมาดูและมีโอกาสเห็นว่าเราถนัดด้านไหนก็สามารถที่จะเห็นการแนะแนวการแนะนำหรือการสาธิตเพื่อเอาไปประกอบเป็นอาชีพเสริมจากรายได้ที่พึงมีนะครับสำหรับคนที่ทำงานอยู่แล้วนะครับก็มาพูดมาดูเรื่องของการรับได้การประกันสังคมอย่างทั่วหน้าหรือได้รับการคุ้มครองสิทธิ์นะครับตามสิทธิประโยชน์นะครับหรืออยากจะยกระดับอัพฝีมือตัวเองนะครับก็กรมพัฒนาฝีมือแรงงานและที่แน่ๆนะครับตอนนี้ยังคิดอะไรไม่ได้ก็สามารถที่จะมาลงของสปเองนะครับก็จะมีระบบแพลตฟอร์มนะครับให้ลงทะเบียนหรือที่เรารู้จักกันนะครับในยินดีรีชีฟไอตัวนี้เองเนี่ยสามารถที่จะแบตทิ้งงานได้สำหรับนายจ้างที่ต้องการจะจ้างอาชีพอิสระที่มีเวลาว่างหรือต้องการจะพัฒนาฝีมือแรงงานหรือต่างๆอยู่ในแพลตฟอร์มนี้มันเป็นโอกาสนะครับของแรงงานอิสระหรือแรงงานนอกระบบครับ
1: ครับสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าได้จนถึงเมื่อไหร่ครับหรือว่าจะต้องสามารถไปลงหน้างานได้เลยครับ
0: ลงได้เลยครับลงได้เลยครับตอนนี้หากท่านได้เจอโบชัวหรือที่มีคิวอาร์โค้ดนะครับในการประชาสัมพันธ์ของเราเนี่ยนะครับท่านสามารถสแกนคิวอาร์โค้ดลงทะเบียนล่วงหน้าได้เลยครับฟรีครับ
1: ครับสุดท้ายอยากให้ท่านฝากถึงผู้ประกอบอาชีพอิสระที่สนใจเข้าร่วมงานนี้แล้วก็ในงานนี้มีอะไรที่น่าสนใจบ้างครับ
0: ครับก็อยากเชิญชวนพี่น้องประชาชนนะครับที่อยู่ในบริเวณกรุงเทพมหานครนี้นะครับในงานนะครับที่มีแน่ๆก็คือ1แหละรับสมัครงานทั้งในและต่างประเทศของกรมการจัดหางานจัดเต็มรูปแบบครับ ที่แน่ๆมีการสาธิตอิสระนะครับฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ฟรีนะครับสินค้าธงฟ้าก็มีนะครับราคาถูกจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากกลุ่มอาชีพคุณภาพดีราคาถูกนะครับจะสามารถลงทะเบียนที่ผมบอกเมื่อกี้ในระบบแพลตฟอร์ม Indie Regis นะครับตัวนี้สามารถจับคู่งานอิสระได้นะครับระหว่างนายจ้างกับผู้ที่ต้องการจะจ้างไอ้คนที่ทำงานว่างเว้นตามฤดูกาลหรือว่างเว้นในช่วงเวลาที่เหมาะสมซึ่งกันและกันนะครับศึกษาเรื่องของสวัสดิการศึกษาเรื่องของประกันสังคมนะครับที่แน่ๆความบันเทิงก็มีครับวันจับมหกรรมยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานอิสระเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนของกรุงเทพมหานครนะครับเรามีแพรี่ไพวันนะครับมาวันที่19จะมาพูดถึงวิธีการขายนะครับโอกาสทางการดำเนินการประกอบอาชีพอิสระนะครับเรายังมีศิลปินนักร้องนะครับตรีชัยนนท์นะครับวันที่19มาแสดงให้ท่านได้ผ่อนคลายหลังจากที่ท่านไปช็อปของดีราคาถูกหรือไปได้ความรู้จากภารกิจของกระทรวงแรงงานวันที่20เราจับ2วันนะครับ19กับ20วันที่20เรายังมีบิวกัลยาณีครับมาขับกล่อมเพลงเพราะๆให้หลังจากที่ท่านสบายใจได้งานใหม่หรือได้อาชีพที่ท่านใฝ่ฝันหรือได้ความรู้ในการไปประกอบอาชีพหรือลดต้นทุนนะครับวันนั้นก็อยากฝากให้มากันเยอะๆครับเพื่อท่านจะได้เห็นโอกาสนะครับเพื่อจะได้สร้างเงินสร้างครอบครัวสร้างสังคมที่มั่นคงต่อไปครับ
1: เรียกได้ว่าครบวงจรทั้งงานทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศรวมถึงความบันเทิงด้วยนะครับวันที่19 20นี้ครับวันนี้ต้องขอบคุณคุณพิเชษฐ์ทองพันธ์รองปลัดกระทรวงแรงงานเป็นอย่างสูงนะครับที่มาให้ข้อมูลกับเราในวันนี้สวัสดีครับ
0: ครับสวัสดีครับ
2: ยังยิงเยาปากกระเป๋ายิงชุบโหพี่กองอ่ะไหนบอกว่าจะออกคอน
3: บทเรียนเรื่องความซื่อสัตย์บางครั้งเริ่มจากเกมเล็กๆแค่1เกมแต่การไม่โกงในวันนี้อาจกลายเป็นรากฐานของคนดีในวันหน้าเด็กไทยทุกคนไม่ยอมต่อการเอาเปรียบสังคมไทยในอนาคตจะเต็มไปด้วยคนรุ่นใหม่ที่ยึดถือความถูกต้องโปร่งใสและกล้าปกป้องความจริงเริ่มต้นความซื่อสัตย์จากเรื่องเด็กๆเด็กไทยไม่โกงใครและไม่ให้ใครโกง
4: ปัญหายาเสพติดไม่ได้หยุดอยู่แค่การเสพแต่ส่งผลให้เกิดผู้ป่วยจิตเวชที่ก่อความรุนแรงสร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของคนในชุมชนอย่างต่อเนื่องจังหวัดสุพรรณบุรีจึงเร่งแก้ปัญหาแบบเชิงรุกสร้างระบบป้องกันที่เข้มแข็งติดตามได้จากรายงานนี้ค่ะ
5: จังหวัดสุพรรณบุรีภายใต้การนำของนายณัฐพงษ์สงวนจิตผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีเร่งขับเคลื่อนระบบป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดที่เข้มแข็งโดยกลไกแรกที่ถูกนำมาใช้คือการสร้างภูมิคุ้มกันระดับรากหญ้าผ่านโครงการสร้างเครือข่ายการป้องกันความรุนแรงจากสารเสพติดในชุมชนภายใต้แนวคิดเฝ้าระวังบำบัดสกัดเหตุผู้ป่วยจิตเวชยาเสพติดโดยกลไกชุมชนจัดการตนเองโดยดึงพลังจากทุกภาคส่วนทั้งตำรวจครูกำนันผู้ ใหญ่บ้านและที่สำคัญคือเยาวชนเข้ามาร่วมเป็นหูเป็นตาโครงการนี้ตั้งเป้าปั้นอาสาสมัครชุมชนถึง10 รุ่นครบทั้ง

0: 10อำเภอของจังหวัดสุพรรณบุรีรวม 1,000 คนเพื่อให้ชุมชนสามารถจัดการปัญหาความรุนแรงเบื้องต้นได้ทันทีลดการพึ่งพาเจ้าหน้าที่รัฐเพียงฝ่ายเดียวโดยเยาวชนที่เข้าร่วมเป็นอาสาสมัครชุมชนต่างรู้สึกพึงพอใจที่จะได้เป็นส่วนหนึ่งในการแก้ปัญหาที่ยั่งยืน
1: การที่ชุมชนมีการรวมกลุ่มกันคอยเฝ้าระวังแบบนี้เนี่ยนะคะทำให้หนูรู้สึกอุ่นใจขึ้นมากๆเลยค่ะอย่างน้อยก็แบบว่ามีใครรู้นะคะว่าใครกลุ่มเสี่ยงและพร้อมที่จะสกัดเหตุการณ์ได้ทันก่อนที่จะเกิดความสูญเสียค่ะ
2: ผมคิดว่าการที่พวกเราได้เข้ามามีส่วนร่วมในโครงการนี้ทำให้พวกเรามีภูมิคุ้มกันครับและสามารถไปเตือนเพื่อนๆหรือช่วยผู้ใหญ่สอดส่องในหมู่บ้านได้ครับ
3: โครงการนี้นะคะสอนให้พวกเราเนี่ยพึ่งพาตัวเองได้รู้จักวิธีการสังเกตอาการคนติดยาและแจ้งเตือนภัยอย่างเป็นระบบค่ะหนูว่านี่คือการแก้ปัญหาที่ยั่งยืนค่ะเพราะคนในชุมชนนะคะย่อมรู้จักคนในชุมชนกันดีที่สุดค่ะ
0: นอกจากการสร้างตาข่ายรองรับที่เข้มแข็งในระดับชุมชนแล้วการรักษาและฟื้นฟูผู้ที่ก้าวพลาดไปแล้วก็สำคัญไม่แพ้กันรัฐบาลและจังหวัดสุพรรณบุรีจึงมุ่งเน้นการมองผู้เสพคือผู้ป่วยนำมาสู่กลไกที่2คือการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพนักจัดการรายกรณีหรือ case manager ประจำปีงบประมาณ2569โดยมีเป้าหมายสำคัญคือผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่60คนทั้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขตำรวจท้องและก็อรมน.บุคคลเหล่านี้คือกุญแจสำคัญที่จะเข้ามาประสานการดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวมตั้งแต่การคัดกรองวางแผนการรักษาไปจนถึงการติดตามผลเพื่อให้ผู้ติดยาเสพติดได้รับการบำบัดอย่างมีคุณภาพมีอาชีพมีครอบครัวที่เข้มแข็งและที่สำคัญที่สุดคือต้องไม่กลับไปวงจรเดิมอีกการแก้ปัญหายาเสพติดไม่อาจสำเร็จได้ด้วยหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งสุพรรณบุรีโมเดลในวันนี้ได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าการผนึกกำลังระหว่างชุมชนที่เข้มแข็งคอยเฝ้าระวังและนักจัดการรายกรณีที่คอยบำบัดฟื้นฟูอย่างเข้าอกเข้าใจคือเกราะกำบังชั้นดีที่จะช่วยปกป้องลูกหลานและคืนความสงบสุขกลับสู่สังคมไทยได้อย่างแท้จริงรุ่งทิพย์อมรทัตรีผู้สื่อข่าวสวท.สุพรรณบุรีรายงานค่ะ
4: จังหวัดตรังได้ชื่อว่าเป็นเมืองยุทธจักรอาหารอร่อยและมีการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอาหารเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวผ่านวัฒนธรรมการกินการชิมอาหารท้องถิ่นเยี่ยมชมแหล่งผลิตวัตถุดิบช่วยกระจายรายได้สู่ชุมชนเกษตรกรและผู้ประกอบการรายย่อยผ่านการจัดงานตรังยุทธจักรอาหารอร่อยติดตามได้จากรายงานค่ะ
5: จังหวัดตรังเป็นจังหวัดที่มีจุดเด่นและมีศักยภาพในฐานะเมืองท่องเที่ยวที่มีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่อุดมสมบูรณ์มีแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามมีวัฒนธรรมและประเพณีต่างๆที่เป็นอัตลักษณ์โดดเด่นเป็นดินแดนพหุวัฒนธรรมที่มีอาหารอร่อยหลากหลายเมนูที่มีชื่อเสียงนับเป็นต้นทุนสำคัญในด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวนางสาวชันธนาศิวกุลท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตรังกล่าวว่าจังหวัดตรังเตรียมความพร้อมจัดงานตรังยุทธจักรอาหารอร่อยเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของรัฐบาลในการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยเฉพาะการใช้ต้นทุนทางวัฒนธรรมมาเปิดประสบการณ์การท่องเที่ยวดังนั้นการที่จังหวัดตรังได้นำอาหารมาร้อยเรียงกับเรื่องของการท่องเที่ยวก็ถือเป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์สำคัญในการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดตรัง
6: การที่เรานำอาหารมาร้อยเรียงกับเรื่องการท่องเที่ยวเนี่ยก็ถือว่าเป็นกลยุทธ์หนึ่งนะคะในการที่จะส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดตรังค่ะในงานตรังยุทธจักรอาหารอร่อยในปีนี้นะคะเราจะจัดกันวันที่26-30สิงหาคมนะคะณที่สวนสาธารณะสมเด็จพระศรีนครินทร์95หรือที่เราเรียกว่าเขาแปะช้อยนะคะคอนเซ็ปต์งานของเราคือกินทั้งวันฟินทั้งวันตรัง9มื้อนะคะ
5: ด้านนายทรงกลดสว่างวงผู้ว่าราชการจังหวัดตรังกล่าวว่าการท่องเที่ยวมีหลากหลายมิติโดยในพื้นที่จังหวัดตรังเป็นได้ทั้งการท่องเที่ยวเชิงอาหารการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์หรือแม้แต่การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพซึ่งเป็นที่ทราบกันดีว่าจังหวัดตรังมีเอกลักษณ์ด้านอาหารและมีเมนูพิเศษที่จังหวัดอื่นๆไม่มีจึงขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวที่สนใจเข้าร่วมงานตรังยุทธจักรอาหารอร่อยในครั้งนี้ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่26-30สิงหาคม2569ณสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์95ขอแปะช้อยตำบลทับเที่ยงอำเภอเมืองจังหวัดตรัง
7: จังหวัดตรังนะครับเป็นจังหวัดที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นในเรื่องมิติเรื่องของการทานอาหารซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของแถบถิ่นจังหวัดแถวนี้นะครับที่เป็นเรื่องของปะการังนำอะไรแล้วเนี่ยนะครับยังเป็นที่ต้นตำรับของเมนูอาหารพิเศษที่จังหวัดอื่นไม่มี
5: ทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังมั่นใจว่าการจัดงานตรังยุทธจักรอาหารอร่อยภายใต้แนวคิดกินทั้งวันฟินทั้งวันเมืองตรัง9มื้อจะช่วยผลักดันจังหวัดตรังให้เป็นจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวเชิงอาหารระดับประเทศพร้อมทั้งกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและกระจายรายได้สู่ผู้ประกอบการและชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืนถือเป็นอีกก้าวสำคัญในการสร้างแบรนด์จังหวัดตรังในฐานะเมืองที่มีทั้งคุณภาพชีวิตที่ดีอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมและความโดดเด่นด้านอาหารยยศพรอัครไกรศรีสวท.ตรังรายงาน

0: จังหวัดนราธิวาสเตรียมจัดมหกรรมมรดกวัฒนธรรมไทยสู่อาเซียนประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569มุ่งนำทุนทางวัฒนธรรมประวัติศาสตร์วิถีชีวิตและภูมิปัญญาท้องถิ่นต่อยอดเป็นพลังทางเศรษฐกิจพร้อมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและสร้างรายได้ให้กับชุมชนติดตามจากรายงานพิเศษค่ะ
1: จังหวัดนราธิวาสโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนราธิวาสเป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยะลาและปัตตานีกำหนดจัดงานมหกรรมมรดกวัฒนธรรมไทยสู่อาเซียนภายใต้โครงการส่งเสริมและยกระดับกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ชายแดนใต้ระหว่างวันที่19ถึง23สิงหาคม2569ณบริเวณศาลากลางจังหวัดนราธิวาสหลังเก่าอำเภอเมืองนราธิวาสโดยนายกฤษณนันท์กำไรรองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสกล่าวว่าการจัดงานครั้งนี้เพื่อส่งเสริมและยกระดับทุนทางวัฒนธรรมอัตลักษณ์ประวัติศาสตร์และวิถีชีวิตของพื้นที่ชายแดนใต้เชื่อมโยงสู่การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และระดับอาเซียนพร้อมสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจและรายได้ให้แก่ชุมชน
2: รัฐบาลนะครับมีนโยบายที่จะส่งเสริมซอฟต์พาวเวอร์นะครับเพื่อที่จะเป็นการกระตุ้นนะครับการใช้จ่ายกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับดังนั้นเนี่ยในเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์ซึ่งจะประกอบไปด้วย 5F เนี่ยนะครับก็จะมี F ที่สำคัญในจังหวัดนราธิวาสเนี่ยในเรื่องของแฟชั่นสำหรับใน F ที่2นะครับในเรื่องของฟู้ดในเรื่องของอาหารไฟติ้งนะครับไฟติ้งนะครับไฟติ้งก็คือในเรื่องของการต่อสู้นะครับจะมีศิลปะในการป้องกันตัวกันจัดศิลป์นะครับมานำเสนอนะครับให้พี่น้องประชาชนเนี่ยนะครับได้มาเยี่ยมชมนะครับแล้วก็มาจับใจใช้สอย
1: ด้านนายอุทิศอินแก้ววัฒนธรรมจังหวัดนราธิวาสกล่าวเสริมว่ากิจกรรมภายในงานจะนำเสนอความหลากหลายทางวัฒนธรรมผ่านแนวคิด 5Fได้แก่อาหารหรือฟู้ดภาพยนตร์และวีดิทัศน์หรือฟิล์มการออกแบบแฟชั่นไทยหรือแฟชั่นศิลปะการป้องกันตัวแบบไทยหรือไฟติ้งและเทศกาลประเพณีไทยหรือเฟสติวัลเพื่อเชื่อมโยงมรดกทางวัฒนธรรมไทยสู่ระดับสากลสำหรับกิจกรรมไฮไลท์ภายในงานประกอบด้วยนิทรรศการองค์ความรู้มรดกวัฒนธรรมไทยภูมิทัศน์ผ่านการเวลาถ่ายทอดการเปลี่ยนแปลงของภูมิทัศน์ทั้งธรรมชาติเมืองและวิถีชีวิตของผู้คนจากอดีตสู่ปัจจุบันและมุ่งสู่อนาคต
3: สิ่งที่สำคัญที่เป็นซอฟต์พาวเวอร์นะครับที่เน้นหนักที่สุดนะครับในงานนี้ก็คือเรื่องอาหารนะครับเรื่องเสื้อผ้าแล้วก็เรื่องศิลปะการแสดงนะครับเพราะว่า3อย่างนี้นะครับก็จะเป็นจุดขายที่สามารถนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาเพื่อให้มีเวทีในการแสดงนะครับก็จะมีการสร้างรายได้นะครับ
1: นอกจากนี้ยังมีการนำเสนอเสียงสะท้อนแห่งสยามสู่อาเซียนถ่ายทอดอัตลักษณ์ไทยผ่านภาษาดนตรีประเพณีและวิถีชีวิตเชื่อมโยงความหลากหลายทางวัฒนธรรมของประเทศสมาชิกอาเซียนผ่านการแสดงและเสียงดนตรีอีกหนึ่งกิจกรรมที่น่าสนใจคือการเดินแฟชั่นโชว์งานพัตราผ้านารายกคุณค่าสู่อาเซียนนำผ้าพื้นถิ่นของจังหวัดนราธิวาสมานำเสนอในรูปแบบแฟชั่นร่วมสมัยเพื่อยกระดับผ้าท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างโดยนำผ้าหลากหลายชนิดจากกลุ่มผู้ผลิตในพื้นที่มาร่วมจัดแสดงปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
0: หลังจากทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยชนะเลิศในการแข่งขัน CV Cup ได้ทั้ง2สนามทีมสาวไทยพร้อมเดินหน้าต่อในการแข่งขันชิงแชมป์เอเชียเพื่อเป้าหมายโอลิมปิกเกมส์ติดตามได้จากรายงานพิเศษค่ะ
4: ทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยถือเป็นทีมระดับโลกไปแล้วด้วยผลงานที่เคยพุ่งไปถึงอันดับ10ของโลกในปี2011และ2012รวมไปถึงการคว้าแชมป์เอเชียมาแล้ว3สมัยในปี2009 2013และ2023รวมไปถึงยังลงเล่นในศึกวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีกเป็นประจำทุกปีและเป็นขาประจำในศึกวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลกอีกด้วยแต่ท่ามกลางความสำเร็จบนเวทีระดับนานาชาติยังมีอีกหนึ่งเป้าหมายสำคัญที่นักตบสาวไทยยังไม่เคยไปถึงนั่นคือการผ่านเข้าสู่การแข่งขันโอลิมปิกเกมมหกรรมกีฬาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกล่าสุดทีมชาติไทยสามารถคว้าแชมป์วอลเลย์บอลหญิง CV Cup ได้ทั้ง2สนามการแข่งขันรายการนี้จึงถือเป็นอีกหนึ่งเวทีสำคัญในการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ศึกชิงแชมป์เอเชียที่มีตั๋วโอลิมปิกเป็นเดิมพันทีมแชมป์จะได้สิทธิ์ไปแข่งขันโอลิมปิกเกม2028และทีมอันดับ1ถึง3จะได้ผ่านไปเล่นชิงแชมป์โลก2027 ด้านโค้ชออสเกียรติพงศ์รัชตะเกรียงไกรหัวหน้าผู้ฝึกสอนกล่าวว่าหลังจากจบศึกวอลเลย์บอลหญิงซีวีครับที่ไทยสามารถคว้าแชมป์มาได้ทั้ง2สนามรายการนี้ถือเป็นเรื่องที่ดีในการทดลองตัวนักกีฬาและแผนการเล่นต่างๆรวมไปถึงจะช่วยสร้างความมั่นใจก่อนลุยศึกชิงแชมป์เอเชีย
5: สิ่งที่ได้มาก็คือความเชื่อมั่นนะครับคือ confidence แล้วก็รูปแบบแล้วก็ระบบในการเล่นของเราแต่ผมเชื่อว่าบางอย่างอาจจะต้องติวเข้มกันอีกนิดนึงเพราะว่าการไปแข่งชิงแชมป์เอเชียข้างหน้าเนี่ยมันต้องใช้สมรรถภาพทางกายที่ดีมากๆเราต้องมีร่างกายที่ดีเราต้องมีจิตใจที่เข้มแข็งอดทนเพราะว่าผู้ต่อสู้เราแข็งแรงมากแล้วก็เทคนิคในเรื่องของการเล่นของเราต้องมีเทคนิคเกมรับที่ดี
4: ด้านพรพันธ์เกิดปราดกัปตันทีมชาติไทยกล่าวว่าเป้าหมายของทีมในศึกชิงแชมป์เอเชียคือต้องคว้าแชมป์ให้ได้เท่านั้นโดยการคว้าแชมป์ CV ครับได้ทั้ง2สนามถือเป็นเรื่องที่ดีและหลังจากนี้ได้เน้นย้ำให้ทุกคนในทีมรักษาฟอร์มการเล่นเอาไว้เพื่อเดินหน้าคว้าแชมป์ให้ได
6: ้ทุกคนก็ต้องเต็มร้อยมากขึ้นนะคะแล้วก็เก็บศักยภาพแล้วก็เก็บกำลังใจไปเพื่อชิงแชมป์เอเชียค่ะ
4: จากนี้ศึกชิงแชมป์เอเชียจึงถือเป็นอีกหนึ่งบททดสอบสำคัญของทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยหลังคว้าแชมป์ CV Cup ได้ทั้ง2สนามพร้อมเดินหน้ารักษามาตรฐานการเล่นและพัฒนาทีมอย่างต่อเนื่องเพราะทุกชัยชนะในวันนี้ไม่ได้มีความหมายเพียงแค่การคว้าแชมป์แต่ยังเป็นส่วนสำคัญในการสร้างความพร้อมเพื่อก้าวไปสู่เป้าหมายใหญ่นั่นคือการพาทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยผ่านเข้าสู่โอลิมปิกเกมให้ได้เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
7: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
8: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องการเป็นคนดีโดยพระเทพวชิระเวที
9: ในทางพระพุทธศาสนาถือว่าการจะเป็นคนดีนั้นไม่ใช่เพราะอำนาจแห่งทรัพย์สินสมบัติไม่ใช่อำนาจของชาติตระกูลไม่ใช่อำนาจของวุฒิปริญญาหรือมีอายุมากแต่เพราะมีศีลมีธรรมกำกับการดำเนินชีวิตดังท่านลิขิตเอาไว้ว่าอันคนดีมิใช่ดีด้วยที่ทรัพย์มิใช่นับพงพันชนสาคนดีนี้ดีด้วยการงานนานาอีกวิชาศีลธรรมนำให้ดีทรัพย์สมบัติชาติตระกูลวุฒิปริญญาอายุจึงไม่ใช่เครื่องรับประกันว่าคนคนนั้นจะเป็นคนดีเสมอไป

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ด็นชัดเจนทุกเนื้อหาสื่อสารสาระสำคัญในคุยให้เคลียร์กับโฆษก
1: สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกเช้าวันเสาร์ที่15สิงหาคม2569เช้านี้ท่านโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีดร.รัชดาธนาดิเรกจะนำประเด็นสำคัญผลการดำเนินงานของรัฐบาลแล้วก็ภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีมาพูดคุยกับคุณผู้ฟังและพี่น้องประชาชนเช่นเคยครับสวัสดีครับท่านโฆษกครับ
2: สวัสดีค่ะดร.สุรพงษ์และท่านผู้ฟังค่ะ
1: จากเหตุการณ์ที่โรงเรียนเทพศิรินนทบุรีเมื่อปลายสัปดาห์ที่ผ่านมารวมถึงกรณีการใช้อาวุธปืนก่อเหตุตามที่คุณผู้ฟังคงได้ยินข่าวนะครับก็ทำให้หลายฝ่ายเกิดความวิตกกังวลแล้วก็มีข้อวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับการครอบครองอาวุธปืนซึ่งประเทศเราเนี่ยมีปืนจำนวนมากเมื่อเทียบกับจำนวนประชากรท่านโฆษกครับมาตรการเร่งด่วนที่รัฐบาลได้ดำเนินการเพื่อให้ประชาชนรู้สึกปลอดภัยรัฐบาลได้ทำอะไรไปบ้างครับ
2: คือแน่นอนว่าวันนี้มันต้องพูดถึงเรื่องของการควบคุมการครอบครองอาวุธปืนนะแล้วก็จัดการกับผู้ที่มีปืนเถื่อนอยู่แต่ว่าถ้าถามเอาแบบสั้นๆที่ได้สั่งการไปแล้วโดยท่านนายกรัฐมนตรีมาตรการระยะเร่งด่วนคือระงับการอนุมัติโครงการปืนสวัสดิการใหม่เพราะนั่นคือจุดเริ่มต้นของการขายอาวุธปืนนะคะนะคะ
1: ครับ
2: 2ระงับการออกใบอนุญาตให้ซื้ออาวุธปืนหรือว่าแบบป.3อันนี้จะระงับเป็นการชั่วคราวแต่ไปถึงเมื่อไหร่นั้นเรายังไม่มีกำหนดนะคะ
1: จนกว่า
2: จะมีมติคณะรัฐมนตรีออกมาเป็นอย่างอื่น
1: ครับ
2: แล้วให้นายทะเบียนทั่วประเทศเนี่ยตรวจสอบจำนวนใบอนุญาตแบบป.3ที่มันยังค้างอยู่และยังไม่มีการซื้อขายอาวุธนะคะแล้วก็รายงานให้กระทรวงมหาดไทยทราบภายใน30วันซึ่งสิ่งเหล่านี้มันมีความยากอยู่นิดนึงตรงที่ว่าระบบการจัดการข้อมูลของส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับการถือครอบครองปืนเนี่ยมันยังไม่ได้เป็นแบบดิจิตอลยังไม่เป็นเรียลไทม์นะคะเพราะฉะนั้นท่านนายกก็ได้สั่งการว่านอกจากการออกคำสั่งไปแล้วเรื่องของการจัดระบบข้อมูลการรายงานอันนี้ก็เป็นสิ่งที่สำคัญนะคะ
1: ครับ
2: ส่วนมาตรการระยะยาวจริงๆระยะสั้นระยะเร่งด่วนเนี่ยยังมีแต่ว่าเราโฟกัสแค่นั้นก่อน
1: ครับ
2: มาตรการระยะยาวที่สำคัญมากๆก็คือในเรื่องของกฎหมายที่มันไม่ได้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันนะคะเพราะฉะนั้นจะต้องมีการแก้ไขพระราชบัญญัติอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนวัตถุระเบิดดอกไม้เพลิงสิ่งเทียมอาวุธที่มันเริ่มใช้ตั้งแต่พ.ศ.2490แล้วก็มีการปรับแก้ไขกันอยู่เพียงแต่ว่าณปัจจุบันนี้มันจะต้องทำให้เข้มขึ้นนะคะให้สอดคล้องกับปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมเรา
1: ครับทั้งมาตรการเร่งด่วนและมาตรการระยะยาวนะครับก็มีเป้าหมายเพื่อให้สังคมมีความปลอดภัยนะครับแล้วก็หลีกเลี่ยงการสูญเสียที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นนะครับคุยให้เคลียร์กับโฆษกก็ถือโอกาสนี้แสดงความเสียใจกับครอบครัวของผู้สูญเสียอีกครั้งนึงนะครับไปถึงเรื่องนโยบายเร่งด่วนที่รัฐบาลต้องการให้พี่น้องประชาชนเข้าถึงสินเชื่อในระบบคือถ้าต้องการเงินทุนมาทำมาหากินหรือมาประกอบอาชีพก็จะได้ไม่ต้องไปกู้เงินนอกระบบซึ่งดอกเบี้ยก็แพงมหาศาลนะครับเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้เปิดโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มทุนดอกเบี้ยคนละครึ่งโครงการนี้จะช่วยพี่น้องประชาชนได้ยังไงครับท่านโฆษก
2: ช่วยได้มากเลยนะคะแล้วเป็นโครงการที่ตั้งใจที่จะช่วยพี่น้องประชาชนที่เป็นกำลังสำคัญในเศรษฐกิจฐานรากที่อยู่ในระดับชุมชนที่เขามีการรวมตัวกันเป็นกองทุนหมู่บ้าน
1: ครับ
2: ในส่วนของภาครัฐเนี่ยเรามีกองทุนหมู่บ้านที่ตั้งอยู่ที่สำนักนายกรัฐมนตรีแล้วเราก็มีก้อนเงินก้อนใหญ่ที่จะสนับสนุนการดำเนินกิจการของชุมชนในแต่ละตำบลแต่ละอำเภอนะคะด้วยสถานการณ์เศรษฐกิจทุกวันนี้ชุมชนที่เขาอยากจะมีเงินทุนแล้วก็ไปทำธุรกิจมันยากอยู่นะคะเพราะฉะนั้นเงินที่เขาอยากจะมาขอจากกองทุนหมู่บ้านเนี่ยก็เป็นช่องทางในการระดมทุนรัฐบาลอยากจะช่วยตรงนี้ให้ประชาชนเข้าถึงเงินทุนโดยที่จ่ายดอกเบี้ยน้อยลงสิ่งที่รัฐบาลทำที่ออกเป็นมาตรการไทยช่วยไทยเพิ่มทุนดอกเบี้ยคนละครึ่งก็คือว่าชุมชนไหนที่เป็นสมาชิกกองทุนหมู่บ้านแล้วกองทุนหมู่บ้านเนี่ยเห็นชอบที่จะลดดอกเบี้ยให้
1: ครับ
2: ลดให้ครึ่งหนึ่งสมมุติว่าลดดอกเบี้ยให้แล้วเป็นก้อนเงิน 30,000 บาทรัฐบาลก็จะเพิ่มทุนให้อีก 30,000 บาท
1: ครับ
2: คือด้วยโครงการนี้รัฐบาลไม่ได้ไปยุ่งกับเรื่องดอกเบี้ยที่กองทุนหมู่บ้านเขาจะจัดเก็บจากชุมชนเป็นเรื่องของชุมชนกับกองทุน
1: ครับผม
2: แต่รัฐบาลจะเข้าไปช่วยในลักษณะที่ว่าถ้าคุณลดดอกเบี้ยให้ชุมชนครึ่งหนึ่งในส่วนที่คุณขาดที่คุณลดไปตรงนั้นเนี่ยรัฐบาลจะไปเติมให้
1: ครับ
2: นี่แหละค่ะก็จะเป็นอีกมาตรการนึงที่แสดงให้เห็นว่ารัฐบาลตั้งใจที่จะเข้าไปดูแลพี่น้องประชาชนที่ต้องการที่จะมีโอกาสทางเศรษฐกิจเราจะได้ช่วยลดภาระในเรื่องของดอกเบี้ยและทุกวันนี้นะคะอาจารย
1: ์
2: มีสมาชิกที่อยู่ในกองทุนหมู่บ้านทั่วประเทศเนี่ย12ล้านคนกองทุนทั้งหมด 79,000 กว่ากองทุนเพราะฉะนั้นเมื่อเรามีมาตรการตรงนี้ออกมาก็แปลว่า 79,000 กว่ากองทุน12ล้านคนเนี่ยจะได้โอกาสดีๆจากมาตรการนี้คือจ่ายดอกเบี้ยในเรื่องของเวลาที่ไปกู้เงินจากกองทุนมานะคะแล้วกองทุนหมู่บ้านที่อยู่ในพื้นที่เงินไม่ได้หายไปไหนนะเดี๋ยวกองทุนหมู่บ้านจะกลัวว่าเอ้ยฉันมาลดดอกเบี้ยแล้วทำให้รายได้กองทุนมันหายไม่ค่ะรัฐบาลจะเป็นคนที่เพิ่มทุนให
1: ้ครับก็ถือว่าเป็นโครงการที่จะช่วยลดรายจ่ายและเพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้ให้กับพี่น้องประชาชนซึ่งจะทำให้เศรษฐกิจฐานรากของประเทศมีความเข้มแข็งยิ่งขึ้นด้วยนะครับคุณผู้ฟังอยู่กับโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในรายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกระบบราชการเป็นจักรกลสำคัญในการนำนโยบายของรัฐบาลไปปฏิบัติให้บรรลุผลแล้วก็มีหน้าที่ในการให้บริการประชาชนแต่ในสภาวะการทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างที่เป็นอยู่รวมถึงข้อจำกัดด้านการคลังของรัฐเนี่ยระบบราชการก็ต้องปรับตัวรัฐบาลก็ตั้งใจไว้ตั้งแต่ตอนที่แถลงนโยบายต่อรัฐสภานะครับว่าจะมีการปฏิรูประบบราชการเห็นว่าคณะรัฐมนตรีเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาก็เคาะเรื่องการปฏิรูปทั้งเรื่องกำลังคนเรื่องโครงสร้างมีรายละเอียดยังไงครับท่านโฆษกครับ
2: อย่างที่เราทราบกันดีนะคะว่าเรามีข้าราชการเยอะมากกว่างานนะคะมันทำให้ค่าใช้จ่ายในงบประมาณแผ่นดินนะต้องจัดสรรไปในหมวดงบประมาณค่าบุคลากรเนี่ยเยอะจนเรามีเงินไม่มากพอที่จะไปใช้ในด้านที่มันมีความจำเป็นต่อการพัฒนาประเทศ
1: ครับ
2: ถ้าเราจะหลุดพ้นจากปัญหานี้ได้เนี่ยต้องยกเครื่องปฏิรูประบบราชการด้านกำลังพลอย่างจริงจังเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะทำรัฐบาลก็ได้ไปศึกษามาแล้วอันนี้ไม่ใช่อยู่ๆนั่งเทียนแล้วก็มากำหนดมาตรการเฉยๆนะคะ
1: คร
2: ับ ไม่ใช่นะคะก็มีทั้งทางกพ.กพร.แล้วก็ผ่านกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของส่วนราชการต่างๆว่าถ้าเราจะลดกำลังคนเนี่ยเพราะด้วยความจำเป็นทางด้านฐานะทางการคลังเนี่ยมันจะต้องทำอย่างไร
1: ครับ
2: สรุปก็คือเราจะลดกำลังคนนะโดยเป้าหมายจะลดแบบค่อยเป็นค่อยไปไม่ใช่อยู่ๆบอกลดกำลังคนก็ไล่คนออกไม่ใช่นะคะเป้าหมายที่ตั้งไว้เนี่ยจากกพร.ก็คือว่าภายในปี2575จะลดอัตรากำลังข้าราชการลง 15%
1: 15%
2: ค่ะเพราะฉะนั้นนี่คือปี69 75ก็คืออีก6ปีข้างหน้าจึงค่อยเป็นค่อยไปนะคะลดอะไรบ้างนะคะ1ก็คือชะลอการจัดสรรอัตรากำลังข้าราชการตั้งใหม่ทุกกรณี
1: พูดง่ายๆก็คือไม่มีการเพิ่ม
2: ไม่มีการเพิ่ม
1: ครับ
2: ถ้ามันมีงานไหนที่มันจำเป็นจริงๆมันก็ต้องพิจารณาได้แต่นี่เป็นหลักการที่จะใช้กับทุกส่วนราชการถือไปปฏิบัติก่อน
1: ครับ
2: 2เรื่องของกรอบอัตราข้าราชการอัตราที่ไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณตั้งแต่ปี2567
1: ทิ้งว่างๆไว
2: ้ก็ยุบเลิกอัตรานั้นเพราะแปลว่ามันไม่มีความจำเป็นถูกไหมคะไม่ได้ตั้งมาตั้ง2ปีแล้วเพราะฉะนั้นก็ไม่มีความจำเป็นยุบไปเลยนะคะ
1: ครับ
2: และยังมีอีก11สายงานนะคะที่เกษียณเสร็จยุบทันทีก็แปลว่าถ้าคุณยังไม่เกษียณก็ยังไม่ต้องกังวลนะคะ11สายงานนั้นก็คือเจ้าพนักงานธุรการอันนี้เฉพาะในราชการบริหารส่วนกลาง
1: ครับ
2: เจ้าพนักงานเผยแพร่และประชาสัมพันธ์เจ้าพนักงานสื่อสารเจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาเจ้าพนักงานห้องสมุดนายช่างขุดลอกนายช่างพิมพ์นายช่างภาพนายช่างศิลป์บรรณารักษ์ผู้ประกาศและรายงานข่าวค่ะ
1: ครับแต่นี้ก็ผู้ดำรงตำแหน่งก็ยังไม่ต้องกังวล นะครับจนกว่าท่านจะเกษียณ
2: ทำงานให้เต็มที
1: ่ไป
2: อยู่ต่อไปอย่างมั่นคงจนเกษียณค่ะ
1: ครับ
2: เขาถึงจะยุบตำแหน่งสายงานเหล่านี
1: ้นอกจากเรื่องกำลังคนแล้วเนี่ยเรื่องของการปฏิรูปโครงสร้างส่วนราชการก็จะดำเนินการด้วยใช่ไหมครับ
2: แน่นอนค่ะ ลดแต่คนแล้วไม่ปรับโครงสร้างมันก็คงจะไม่สมบูรณ์สิ่งที่จะต้องทำควบคู่กันไปก็คือยกเลิกหน่วยงานซ้ำซ้อนในพื้นที่ปัจจุบันนี้มีส่วนราชการที่เป็นส่วนกลางอยู่ 1,657 หน่วยงานนะคะ
1: ครับ
2: ถ้าเป็นส่วนภูมิภาคที่ขึ้นอยู่กับผู้ว่าราชการจังหวัดก็จะมีอยู่ 7,817 หน่วยงาน
1: ครับ
2: แต่มันยังมีส่วนกลางที่ไม่ได้ขึ้นกับผู้ว่าก็คือส่วนกลางก็ไม่ได้ขึ้นภูมิภาคก็ไม่ใช่เป็นส่วนกลางในภูมิภาค
1: ครับ
2: อยู่อีก 2,193 หน่วยงานซึ่งอันนี้ล่ะค่ะที่เราตั้งเป้าว่าจะลดหน่วยงานตรงนี้ 10% โฟกัสที่ส่วนกลางในภูมิภาคค่ะ
1: ครับนอกจากนี้เรื่องของการตั้งหน่วยงานใหม่นี่ก็จะระงับไว้ก่อนใช่ไหมครับ
2: ถูกต้องค่ะก็จะต้องระงับไว้ก่อนนะคะแล้วเราจะเพิ่มประสิทธิภาพไปควบคู่กันไป 1. ปรับปรุงกระบวนการทำงาน 2. เอาเทคโนโลยีมาใช้นะคะ 3. เราก็จะต้องพัฒนาระดับศักยภาพของบุคลากรของเราเพราะจากนี้คนจะน้อยลงเอาเทคโนโลยีมาใช้เพราะฉะนั้นคนเราต้องเก่งขึ้นทำงานได้หลากหลายมากขึ้นและจะต้องบูรณาการการทำงานเพราะว่าหน่วยงานมันก็จะยุบก็แปลว่าจากเดิมที่อยู่คนละกองอยู่คนละหน่วยวันนี้ก็จะต้องมารวมกันก็จะต้องคุยกันปรับรูปแบบการทำงานการประสานงานค่ะและอีกอันหนึ่งที่น่าจะถูกใจนักกระจายอำนาจที่เราพูดถึงว่าทำไมไม่ค่อยถ่ายโอนอำนาจไปท้องถิ่นนี่แหละค่ะจะเป็นอีกก้าวสำคัญที่เราจะได้เดินหน้าเรื่องของการถ่ายโอนภารกิจให้ท้องถิ่นหรือว่าภาคส่วนอื่นที่เกี่ยวข้องเหมาะสมเนี่ยให้เขาดำเนินการแทนส่วนกลางค่ะ
1: แต่การปฏิรูปหนนี้เนี่ยจะไม่กระทบต่อการให้บริการประชาชนใช่ไหมครับ
2: ไม่กระทบค่ะแล้วก็ได้ผ่านการศึกษากันมาแล้วแต่ต้องย้ำนะคะว่าเป้าหมายในการปรับโครงสร้างและกำลังคนภาครัฐนั้นที่เราพูดเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นง่ายๆทันทีนะคะ
1: ครับ
2: ย้ำในเรื่องของการลดกำลังคนคือเป็นแบบค่อยเป็นค่อยไป
1: ครับ
2: การปรับโครงสร้างก็เช่นเดียวกันค่ะ
1: คุณผู้ฟังครับในสัปดาห์หน้านายกรัฐมนตรีมีกำหนดเยือนออสเตรเลียและนิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการระหว่างวันที่17ถึง22สิงหาคม2569นะครับการเยือนหนนี้มีเป้าหมายอะไรแล้วก็คาดหวังอะไรจากการไปเยือนครับท่านโฆษก
2: สำหรับไทยกับนิวซีแลนด์ครั้งนี้ก็จะไปขับเคลื่อนในเรื่องของการยกระดับความสัมพันธ์ให้เป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร
1: ์
2: นะคะประโยชน์ที่จะได้4เรื่องด้วยกันค่ะ
1: เร
2: ื่องของการค้าการลงทุนนะคะแน่นอนว่าเป็นสิ่งที่ทุกๆคนติดตามอยู่ว่าไปพบกับนายกรัฐมนตรีเราไปพบกับผู้ประกอบการนักลงทุนของออสเตรเลียนิวซีแลนด์แล้วเราก็เอานักลงทุนไทยไปด้วยเพื่อจะไปทำ business matching นะคะก็เชื่อว่าจะได้มีความร่วมมือทางการค้าการลงทุนมากขึ้นเรื่องที่2จะเป็นเรื่องของการถ่ายทอดความรู้ทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพราะว่าจะมีการไปเยือนบริษัทที่มีความโดดเด่นในธุรกิจการบินนะคะเราไม่ได้ไปดูงานเฉยๆแต่ว่าไปดูทั้งวงจรของเขาเลยว่าในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการบินนั้นเนี่ยมันต้องประกอบด้วยองค์ประกอบอะไรด้วยบ้างเพราะรัฐบาลก็เดินหน้าส่งเสริมเรื่องของธุรกิจการบินอยู่แล้วเพราะฉะนั้นการไปเยือนนิวซีแลนด์ครั้งนี้ก็จะได้มาต่อยอดสิ่งที่เราทำอยู่นะคะแล้วก็ยังไปเยือนบริษัทแคนวาที่เป็นบริษัทชั้นนำทางด้านเทคโนโลยีด้วยซึ่งเขามีความพร้อมที่จะส่งเสริมบุคลากรคนไทยให้มีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีมากขึ้นแล้วก็เป็นสัญญาณที่ดีเรื่องของโอกาสของการลงทุนจากธุรกิจเทคในออสเตรเลียด้วยค่ะ
1: ครับ
2: เรื่องที่3คือเรื่องของการร่วมกันปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาตินะคะพวกสแกมเมอร์พวกยาเสพติดอันนี้เราก็จะไปร่วมมือกับทั้งออสเตรเลียแล้วก็นิวซีแลนด
1: ์ครับ
2: เรื่องสุดท้ายก็คือประชาชนกับประชาชนก็จะได้มีการพูดคุยเรื่องของการส่งเสริมวัฒนธรรมเรื่องของการท่องเที่ยวและยังมีเรื่องของการเพิ่มเส้นทางการบินจากออคแลนด์นิวซีแลนด์มายังกรุงเทพด้วยค่ะ
1: ครับพี่น้องประชาชนก็รอติดตามความคืบหน้าของผลการเยือนออสเตรเลียกับนิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีและคณะซึ่งก็เชื่อว่าจะเกิดประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนอย่างแน่นอนนะครับฟังรายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกแล้วคุณผู้ฟังอยากให้ท่านโฆษกรัฐบาลนำเรื่องไหนมาพูดคุยให้เคลียร์อยากทราบหรือสนใจการดำเนินการของรัฐบาลเรื่องไหนเป็นพิเศษก็ส่งคำถามหรือข้อความมาบอกเรานะครับทางเพจไทยคู่ฟ้าก็จะหยิบยกมาคุยไขข้อข้องใจให้นะครับเช้านี้หมดเวลาแล้วครับท่านโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีดร.รัชดาธนาดิเรกและผมสุรพงษ์มาลีต้องลาไปก่อนพบกันใหม่วันเสาร์หน้าสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: สรุปตรงประเด็นชัดเจนทุกเนื้อหาสื่อสารสาระสำคัญในคุยให้เคลียร์กับโฆษก1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
3: ผมกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์มออฟฟิเชียลของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย

สำหรับวันนี้นะคะเราจะมาคุยกันเกี่ยวกับข้อกฎหมายเกี่ยวกับการทําสัญญาค้ำประกันนะคะสัญญาค้ำประกันก็คือสัญญาที่บุคคลภายนอกผูกพันตนต่อเจ้าหนี้เพื่อชําระหนี้ให้กับเจ้าหนี้ในกรณีที่ลูกหนี้ผิดนัดไม่ชําระหนี้สัญญาค้ำประกันจะเป็นสัญญาที่เกิดขึ้นระหว่างผู้สัญญาก็คือผู้ค้ำประกันกับเจ้าหนี้และความรับผิดของผู้ค้ำประกันในการชําระหนี้ให้กับเจ้าหนี้จะเกิดขึ้นเมื่อลูกหนี้ผิดนัดไม่ชําระหนี้ในการทำสัญญาค้ำประกันสัญญาค้ำประกันจะต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือลงลายมือชื่อของผู้ค้ำประกันเพื่อเป็นหลักฐานในการฟ้องร้องบังคับคดีซึ่งเป็นไปตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา680ค่ะเนื้อความในสัญญาค้ำประกันการทำสัญญาค้ำประกันจะต้องมีการระบุตัวหนี้และสัญญาที่ผู้ค้ำประกันจะต้องรับผิดในสัญญาไว้โดยชัดแจ้งเพื่อผู้ค้ำประกันจะรับผิดในหนี้นั้นๆเท่านั้นผู้ค้ำประกันอาจจะมีการกำหนดเอาไว้ในสัญญาว่าจะรับผิดในหนี้ประเภทใดและจำนวนเงินเท่าใดก็ได้กรณีที่สัญญาค้ำประกันใดๆได้มีการระบุให้ผู้ค้ำประกันรับผิดในหนี้ไม่จำกัดประเภทของลูกหนี้สัญญาประเภทนี้ไม่ชอบด้วยกฎหมายและมีผลเป็นโมฆะในกรณีบางกรณีสัญญาค้ำประกันอาจจะมีข้อตกลงว่าให้ผู้ค้ำประกันรับผิดอย่างลูกหนี้ร่วมยกตัวอย่างเช่นการกำหนดให้ผู้ค้ำประกันรับผิดแบบเดียวกับลูกหนี้ชั้นต้นข้อตกลงแบบนี้ขัดต่อกฎหมายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา681/1ข้อตกลงในลักษณะนี้จึงไม่มีผลบังคับทำให้ผู้ค้ำประกันไม่มีความรับผิดแบบเดียวกับลูกหนี้ผลต่อมานะคะถ้าสัญญาค้ำประกันมีผลใช้บังคับแล้วผู้ค้ำประกันเกิดเสียชีวิตขึ้นมาจะมีผลกระทบยังไงกับสัญญาค้ำประกันนั้นๆในกรณีเช่นนี้สัญญาค้ำประกันไม่ระงับไปแต่สิทธิหน้าที่และความรับผิดตามสัญญาค้ำประกันนั้นๆจะตกทอดแก่ทายาทของผู้ค้ำประกันและต่อมาภายหลังถ้าลูกหนี้ผิดนัดไม่ชำระหนี้แล้วทายาทของผู้ค้ำประกันจะต้องรับผิดตามสัญญาค้ำประกันนั้นๆกรณีถัดไปถ้าลูกหนี้ผิดนัดไม่ชำระหนี้ตามสัญญาค้ำประกันแล้วสิ่งที่เจ้าหนี้จะต้องดำเนินการเพื่อเรียกให้มีการชำระหนี้ก็คือเจ้าหนี้จะต้องบอกกล่าวเป็นหนังสือไปยังผู้ค้ำประกันภายใน60วันนับแต่วันที่ลูกหนี้ผิดนัดแต่ถ้าหนังสือบอกกล่าวนั้นยังไปไม่ถึงผู้ค้ำประกันเจ้าหนี้ยังไม่มีสิทธิ์ในการทวงให้ผู้ค้ำประกันชำระหนี้ค่ะในมุมกลับกันสำหรับผู้ค้ำประกันผู้ค้ำประกันอาจชำระหนี้ให้กับเจ้าหนี้นั้นได้ตั้งแต่เมื่อความรับผิดของผู้ค้ำประกันเกิดขึ้นแต่ในบางกรณีถ้าเจ้าหนี้ไม่ได้มีหนังสือทวงถามไปยังผู้ค้ำประกันภายใน60วันนับแต่วันที่ลูกหนี้ผิดนัดจะส่งผลให้ผู้ค้ำประกันนั้นหลุดพ้นจากความรับผิดในส่วนของดอกเบี้ยค่าสินไหมทดแทนและค่าภาระติดพันที่เกิดขึ้นภายหลังพ้นกำหนด60วันนับแต่วันที่ลูกหนี้ผิดนัดสิทธิประกันสุดท้ายของผู้ค้ำประกันนะคะก็คือสิทธิเกี่ยงซึ่งเป็นสิทธิตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะคะในกรณีนี้เมื่อเจ้าหนี้ทวงถามผู้ค้ำประกันผู้ค้ำประกันอาจจะร้องต่อเจ้าหนี้ให้ไปบังคับกับลูกหนี้ก่อนได้และในกรณีที่เจ้าหนี้มีทรัพย์ของลูกหนี้เป็นประกันเมื่อผู้ค้ำประกันร้องขอเจ้าหนี้อาจจะให้มีการบังคับกับทรัพย์สินของลูกหนี้ที่เป็นประกันก่อนได้ดังนั้นสำหรับผู้ค้ำประกันก่อนจะมีการเข้าทำสัญญาค้ำประกันควรจะมีการตรวจสอบทรัพย์สินของลูกหนี้หรือมีการตรวจสอบทรัพย์สินของลูกหนี้ที่เจ้าหนี้ยึดไว้เป็นประกันเพื่อประโยชน์ของผู้ค้ำประกันในภายหลังหากท่านมีปัญหาไม่ได้รับความเป็นธรรมทางข้อกฎหมายหรือต้องการปรึกษาปัญหาทางข้อกฎหมายท่านสามารถติดต่อได้ที่สายด่วนของสำนักงานอัยการสูงสุดได้ที่เบอร์1157ขอบคุณค่ะ

0: ำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนพลังของโปรไบโอติกจุลินทรีย์ดีเพื่อลำไส้และภูมิคุ้มกัน
1: ท้องผูกนั่งนานไปหน่อยโอ
2: ้กินอะไรเข้าไปบ้างแล้วนั่นน่ะเตือนแล้วว่าให้กินโปรไบโอติก
1: อะไรนะโปรไบโอติกไม่รู้จักอ่ะไปนั่งห้องน้ำต่อดีกว่า
3: ดูท่าจะนั่งยาวเลยแหละครับสวัสดีครับรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนกับหมอเจี๊ยบละละนาวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับโปรไบโอติกว่าคืออะไรและดียังไงกันนะครับ
4: สวัสดีค่ะโปรไบโอติกนะคะคือจุลินทรีย์ที่มีชีวิตซึ่งเมื่อร่างกายเราได้รับในปริมาณที่เพียงพอจะทำให้เกิดผลที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพค่ะโปรไบโอติกนะคะจะช่วยสร้างสมดุลให้ระบบการย่อยอาหารและการขับถ่ายช่วยลดการอักเสบของลำไส้และยังสามารถเพิ่มภูมิคุ้มกันให้ร่างกายป้องกันการติดเชื้อได้เพิ่มมากขึ้นอีกด้วยค่ะ
3: แล้วในร่างกายของคนเรามีโปรไบโอติกอยู่แต่อาจจะไม่เพียงพอใช่ไหมครับคุณหมอ
4: ใช่แล้วค่ะแต่เราสามารถเติมโปรไบโอติกได้อีกนะคะจากอาหารหลากหลายชนิดเช่นโยเกิร์ตนมเปรี้ยวอาหารหมักดองถั่วนัตโตเทมเป้ชาหมักคอมบูชาแต่ว่าก่อนจะซื้อนะคะควรสังเกตรายละเอียดบนฉลากบรรจุภัณฑ์และที่สำคัญต้องไม่ใช้ข้อความโฆษณาในเชิงรักษาบำบัดบรรเทาหรือป้องกันโรคถือเป็นการโฆษณาเกินจริงนะคะ
3: ถ้าอย่างนั้นสรุปแล้วโปรไบโอติกเป็นจุลินทรีย์ดีเพื่อลำไส้และภูมิคุ้มกันถูกต้องไหมครับ
4: ถูกต้องค่ะ
3: ต้องขอบคุณคุณหมอเจี๊ยบมากๆนะครับวันนี้เราลากันไปก่อนสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
0: พบสาระบันเทิงอาหารและยามาเป็นเพื่อนกับเราที่ TikTok FDA ไทยนะครับ
5: ภูณทเวททั้งแผ่นดินมิเหือดสิ้นน้ำตานอง อกสั่นพรั่นไทยผองร้องความเศร้าโศกาดูลอัศชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูนร่ำให้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงน้อมรำลึกในพระกรุณาที่คุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
6: ์หน้าฝนนี้ใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัยด้วยเคล็ดลับ4ไม่1ไม่วางปลั๊กไฟสายไฟไว้บนพื้นเปียกชื้นแฉะ2ไม่สัมผัสสวิตช์ไฟหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าขณะตัวเปียก3ไม่ซ่อมไฟถ้าไม่ชำนาญควรเรียกช่างไฟฟ้ามืออาชีพและ4ไม่ละเลยการติดตั้งและทดสอบเครื่องตัดไฟรั่วเป็นประจำจำขึ้นใจ4ไม่ใช้ไฟฟ้าปลอดภัยช่วงหน้าฝนด้วยความห่วงใยจากกระทรวงพลังงาน
7: เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิผูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอย่างนี้เลยจะได้ไม่พลาด
8: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร
7: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
8: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
7: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
8: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน

ำหรับค่าขาดไรอุปการะนี่คืออะไรแล้วต้องย้อนกลับไปก่อนว่าใครมีสิทธิ์ที่จะได้รับอุปการะจากใครบ้างนะคะตามกฎหมายเนี่ยบิดามารดาจำต้องอุปการะเลี้ยงดูบุตรผู้เยาว์นะคะหากผู้เยาว์บรรลุนิติภาวะแล้วแต่ทุพพลภาพไม่สามารถหาเลี้ยงชีพตัวเองได้เนี่ยบิดามารดาก็จำต้องอุปการะเลี้ยงดูเขานะคะกับกันบุตรก็จำต้องอุปการะเลี้ยงดูบิดามารดาสามีภรรยาจดทะเบียนสมรสกันก็ต้องอุปการะซึ่งกันและกันนะคะดังนั้นหากคนใดถึงแก่ความตายบุคคลอีกคนหนึ่งก็สามารถเรียกค่าขาดไรอุปการะได้นะคะแต่ค่าขาดไรอุปการะเนี่ยตามกฎหมายแล้วเขาให้ดูจากกฎหมายเป็นหลักไม่ได้ดูจากความเป็นจริงแม้กระทั่งว่าความเป็นจริงเนี่ยคุณมีการอุปการะเลี้ยงดูกันจริงๆแต่กฎหมายไม่ถือว่าคุณมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันที่มีหน้าที่ต้องอุปการะเลี้ยงดูยกตัวอย่างเช่นบิดามารดาเนี่ยจะเป็นบิดามารดาของบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายได้ก็ต่อเมื่อเขาจดทะเบียนสมรสกันนะคะตรงนี้หากบิดามารดาจดทะเบียนสมรสกันบิดามารดาก็มีหน้าที่ที่จะอุปการะเลี้ยงดูบุตรผู้เยาว์นะคะหรือแม้กระทั่งสามีภรรยาต้องจดทะเบียนสมรสกันถือว่าเขาสองคนนี้ต้องอุปการะเลี้ยงดูซึ่งกันและกันนะคะถ้าหากว่าอยู่กินกันฉันสามีภรรยาไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันแต่ความเป็นจริงเนี่ยคุณดูแลคุณจ่ายเงินเดือนให้กับเขาให้กับต่างคนต่างให้เงินเดือนซึ่งกันและกันแล้วสามีถึงแก่ชีวิตขึ้นมาผู้หญิงคุณไม่มีสิทธิ์เรียกค่าอุปการะเลี้ยงดูจากอีกฝั่งหนึ่งนะคะเพราะว่าตามกฎหมายแล้วเนี่ยไม่ได้มีหน้าที่ในการดูแลซึ่งกันและกันเลยนะคะดังนั้นหลักสำคัญก็คือดูตามกฎหมายเป็นหลักว่าใครมีหน้าที่ต้องอุปการะเลี้ยงดูใครเมื่อเขาถึงแก่ความตายคุณจึงสามารถเรียกค่าขาดไรอุปการะจากผู้ทำละเมิดได้นะคะยกตัวอย่างเช่นบิดามารดาจดทะเบียนสมรสกันเกิดลูกขึ้นมาบิดามารดาถึงแก่ความตายดังนั้นบุตรเนี่ยตกเป็นคนขาดไรอุปการะไม่มีบิดามารดามาอุปการะเลี้ยงดูแล้วบุตรสามารถเรียกค่าขาดไรอุปการะจากผู้ทำละเมิดได้นะคะแต่ถ้าเกิดว่าตัวบิดามารดาไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันลูกจะเป็นลูกที่ชอบด้วยกฎหมายของแม่เท่านั้นนะคะหากบิดาถึงแก่ความตายลูกเนี่ยจะไปเรียกค่าขาดไรจากผู้ทำละเมิดเนี่ยไม่ได้เพราะตามหลักแล้วเนี่ยบิดาไม่ได้มีหน้าที่ในการจ่ายค่าอุปการะเลี้ยงดูให้กับบุตรนะคะเพราะว่าคุณไม่ได้จดทะเบียนสมรสกับภรรยาของคุณลูกก็เลยไม่ได้เป็นลูกที่ชอบด้วยกฎหมายของพ่อนะคะตรงนี้ไม่ได้แต่จะทำยังไงที่สามารถที่จะให้ลูกเนี่ยเรียกค่าขาดไรจากผู้ทำละเมิดได้ก็คือถ้าหากว่าพ่อมีการจดทะเบียนรับรองบุตรนะคะตรงนี้เนี่ยลูกก็สามารถที่จะเรียกค่าขาดไรได้เพราะว่าถือว่าเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายของคุณพ่อแล้วตรงนี้นะคะบุตรที่มีสิทธิ์ที่เรียกได้อีกบุตรนึงที่มีสิทธิ์เรียกได้ก็คือบุตรบุญธรรมนะคะกรณีที่พ่อบุญธรรมถึงแก่ความตายบุตรบุญธรรมสามารถเรียกค่าขาดไรจากผู้ทำละเมิดได้เขาดูตามกฎหมายเป็นหลักแม้ว่าความเป็นจริงเนี่ยคุณดูแลซึ่งกันและกันแต่ตามกฎหมายคุณไม่ได้มีหน้าที่ในการดูแลกันเลยก็ไม่สามารถเรียกค่าขาดไรจากตัวผู้ทำละเมิดได้

0: สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนผู้สูงวัยกับการใช้ยา
1: น้องจอยหยิบยาหลังอาหารเช้าให้ตาหน่อยสิ
2: ตาจ๋านี่อาหารมื้อกลางวันแล้ว
1: ไม่จริงมั้งยาก่อนนอนมันต้องกิน3เม็ดเลยนะ
3: โอ้ยแบบนี้ต้องดูแลเรื่องการกินยาของคุณตาเป็นพิเศษแล้วล่ะครับสวัสดีครับวันนี้รายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนเราจะมาคุยกันกับหมอเจี๊ยบละละนาเรื่องผู้สูงอายุกับการใช้ยากันนะครับ
4: สวัสดีค่ะอันนี้นะคะเป็นปัญหาของหลายๆครอบครัวที่มีผู้สูงอายุอยู่ด้วยเลยค่ะนั่นเป็นเพราะว่าการทำงานของอวัยวะต่างๆของท่านเสื่อมไปตามวัยตาก็ไม่ค่อยจะดีความจำก็แย่ลงรวมทั้งผู้ป่วยในกลุ่มนี้นะคะมักจะเป็นโรคเรื้อรังที่ต้องกินยาหลายชนิดและใช้ยาอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลานานแล้วถ้ากินยาผิดกินยาเกินขนาดก็เสี่ยงกับการเกิดอาการข้างเคียงหรือเป็นพิษต่อร่างกายอันตรายถึงชีวิตได้เลยนะคะ
3: แล้วบางคนจิตใจดีมีแบ่งยากันกินด้วยนะครับนึกว่าโรคเดียวกันกินเหมือนกันแบบนี้ไหวไหมคุณหมออ
4: ันนี้นะคะไม่ไหวเลยนะคะไม่ควรทำเด็ดขาดกินยาของเราตามขนาดการรักษาที่แพทย์สั่งมาดีกว่าและก็ไม่ควรลดหรือเพิ่มขนาดยาเองใช้ยาให้ถูกขนาดถูกโรคถูกคนถูกเวลาถูกวิธี
3: และถูกสถานที่ด้วยใช่ไหมครับ
4: ถูกต้องค่ะ
3: แต่ว่าดูเวลาแล้วเนี่ยคงต้องลากันไปก่อนนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
0: เรียนรู้ผลิตภัณฑ์สุขภาพกับอย.ได้ทุกที่ทุกเวลาผ่านระบบ FDA Center นะครับ

0: อยากเกษียณสบายไม่เป็นภาระใครเริ่มต้นได้ด้วยการสร้างวินัยออมก่อนใช้อย่างน้อย 10% ของรายได้อย่างสม่ำเสมอมีเงินสำรองไว้ยามฉุกเฉินคำนวณเงินเก็บที่ควรมีก่อนเกษียณออมให้ไววางแผนการเงินให้ดีตั้งแต่เริ่มมีรายได้เพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงินในอนาคตเกษียณไม่เสี่ยงเริ่มได้ด้วยการออม
1: เกมนี้เล่นแล้วได้เงินฟรีด้วยได้ไอเทมในเกมด้วยนะแถมถ้าอยากได้ค่าคอมเพิ่มแค่ชวนเพื่อนมาเล่นเพิ่มก็พอง่ายมาก
2: เดี๋ยวก่อนหยุดเลยลบเกมเดี๋ยวนี้ทันทีนี่ไม่ใช่เกมเล่นสนุกแต่เป็นเกมกับดักของพวกมิจฉาชีพรู้เท่าทันเกมออนไลน์แบบลูกโซ่กับดักมิจฉาชีพป้องกันเด็กก่อนจะสายเกินไปเกมที่ต้องชวนเพื่อนต้องระวัง

คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: อย่าหาทำย้ายหมุดที่ดินพลาการเสี่ยงนอนคุกไม่รู้ตัวแค่ขยับก็รับโทษหนักกฎหมายเข้มงวดกว่าที่คิดอย่างไรหาคำตอบได้ใน3นาทีกับอัยการแผ่นดิน
1: กรณีมีปัญหานะคะว่ากรณีเราเป็นเจ้าของโฉนดที่ดินนะคะแล้วก็มีความประสงค์ที่จะขยับหมุดที่ดินเพื่อจะทำการก่อสร้างรั้วหรือว่าอาจจะขยับหมุดที่ดินเพื่อในการปรับหน้าดินอย่างเงี้ยนะคะกรณีเนี้ยเจ้าของที่ดินที่เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์นะคะมีอำนาจที่จะขยับหลักหมุดได้เองหรือเปล่านะคะกรณีนี้ก็จะมีตามประมวลกฎหมายที่ดินนะคะก็ได้วางหลักเอาไว้นะคะว่าถึงแม้ว่าเราจะเป็นเจ้าของที่ดินเจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่ดินก็ตามนะคะแต่ว่าในการเคลื่อนย้ายหลักหมุดซึ่งเป็นเครื่องหมายของทางราชการที่เจ้าพนักงานได้ปักไว้นะคะกรณีนี้ก็คือแม้ว่าจะเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์เราก็ไม่สามารถที่จะเคลื่อนย้ายหลักหมุดได้ด้วยตนเองนะคะหากเรามีความประสงค์จะเคลื่อนย้ายหลักหมุดหรือว่าพบว่าหลักหมุดที่ดินเคลื่อนย้ายไปจากจุดที่ถูกต้องนะคะเราก็มีหน้าที่ที่จะต้องแจ้งไปยังเจ้าพนักงานที่ดินนะคะเพื่อยื่นคำร้องขอรังวัดสอบเขตเราไม่มีอำนาจนะคะที่จะเคลื่อนย้ายหลักหมุดโดยพลการนะคะกรณีนี้นะคะหากเราเคลื่อนย้ายหลักหมุดโดยพลการแม้ว่าเราจะเป็นเจ้าของที่ดินก็ตามนะคะกฎหมายได้กำหนดโทษจำคุกไว้นะคะก็คือจำคุกไม่เกิน3เดือนหรือปรับไม่เกิน 20,000 บาทและมีโทษหนักขึ้นนะคะตามประมวลกฎหมายอาญาในกรณีที่การเคลื่อนย้ายหลักหมุดนั้นทำไปเพื่อยึดถืออวสังหาริมทรัพย์ของผู้อื่นนะคะกรณีนี้ก็จะมีโทษหนักขึ้นนะคะก็คือจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน 60,000 บาทข้อแนะนำนะคะในกรณีที่หากเรามีความประสงค์จะเคลื่อนย้ายหลักหมุดก็ให้ทางเจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่ดินนะคะไปยื่นคำร้องที่สำนักงานที่ดินที่ที่ดินนั้นตั้งอยู่นะคะเพื่อยื่นคำร้องขอรังวัดสอบเขตกับเจ้าพนักงานที่ดินและในกรณีที่พบผู้กระทำความผิดนะคะในกรณีที่มีการเคลื่อนย้ายหลักหมุดเพื่อยึดถือครอบครองอสังหาริมทรัพย์ของเรานะคะอย่างเช่นว่าเพื่อนบ้านอาจจะเคลื่อนย้ายหลักหมุดเข้ามาในเขตแดนบ้านของเรานะคะในกรณีนี้เนี่ยค่ะถึงแม้ว่าเราจะมองว่าหลักหมุดนั้นปักหรือไม่ถูกต้องนะคะเราก็ห้ามไปแตะต้องหรือว่าห้ามไปเคลื่อนย้ายเป็นอันขาดนะคะกรณีนี้หากเราพบว่ามีการเคลื่อนย้ายแล้วก็พบว่าใครเป็นผู้กระทำความผิดนะคะก็สามารถจะไปแจ้งความลงบันทึกประจำวันได้สามารถจะบันทึกหลักฐานภาพถ่ายไว้ได้ก็แนะนำให้บันทึกหลักฐานไว้นะคะเพราะว่าในการเคลื่อนย้ายหลักหมุดกรณีนี้ก็จะเป็นความผิดทางอาญาด้วยค่ะ

0: สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนยาแก้ปวดลดไข้ใช้อย่างไรไม่อันตราย
1: โอ้ปวดหัวตัวรุมๆอ๋อหมวยหยิบยาแก้ปวดลดไข้ให้เฮียหน่อยสิ
2: น้ำหนักเท่าไหร่เนี่ย
1: เออปวดหัวต้องการพาราเซตามอลมาถามน้ำหนักทำไมเนี่ย
2: ไม่รู้ซะแล้ว
3: ใช่ครับไม่รู้ซะแล้วว่าการกินยาพาราเซตามอลต้องกินตามน้ำหนักของผู้ป่วยสวัสดีครับรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนอยู่กับผมและหมอเจี๊ยบละละนาแล้ววันนี้เราจะมาว่ากันด้วยเรื่องการใช้ยาแก้ปวดลดไข้
4: สวัสดีค่ะการกินยาแก้ปวดลดไข้อย่างพาราเซตามอลเราต้องกินตามน้ำหนักตัวของผู้ป่วยนะคะถึงจะได้ประสิทธิภาพที่ดีค่ะถ้าผู้ป่วยมีน้ำหนักตัวไม่เกิน50กิโลกรัมก็กินเพียง1เม็ดทุก 4-6 ชั่วโมงแต่ถ้าน้ำหนักตัว 50-67 กิโลกรัมกิน1เม็ดครึ่งและถ้ามีน้ำหนักมากกว่า67กิโลกรัมกิน2เม็ดค่ะ
3: แล้วมีข้อควรระวังอย่างอื่นเพิ่มเติมอีกไหมครับ
4: ก็มีนะคะคือการใช้ยาพาราเซตามอลซ้ำซ้อนเพราะยาพาราเซตามอลจะอยู่ในยาสูตรผสมอื่นๆด้วยเช่นยาสูตรลดไข้ลดน้ำมูกแก้คัดจมูกและยาสูตรคลายกล้ามเนื้อค่ะ
3: ดังนั้นก่อนใช้ยาควรอ่านฉลากก่อนทุกครั้ง
4: ใช่แล้วค่ะยาไม่ใช่ขนมใช้เท่าที่จำเป็นนะคะ
3: ต้องขอบคุณหมอเจี๊ยบมากๆนะครับแล้ววันนี้เราลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
0: เพิ่มเพื่อนกับอย.ที่ ID Line @FDA ไทยเช็คเลขผลิตภัณฑ์สุขภาพ

น้อมถวายบังคมยุคคลบาทพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระเมตตาตรึงจิตสนิทสวงดวงใจไทยทุกดวงน้อมบูชาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าสุลาลัยเคียงคู่ไทยภูบดินทร์ปิ่นเกษาสิริสุขภูลเกษมเปรมปรีดามิ่งมาตาเสวยสวรรค์นิรันดร์

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 น.กับคณิษฐายิ้มดีค่ะรัฐบาลขับเคลื่อนมาตรการระยะเร่งด่วนระงับการอนุมัติโครงการปืนสวัสดิการใหม่และการออกใบอนุญาตให้ซื้ออาวุธปืนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
4: ออกไปสัมผัสธรรมชาติป่าสวยน้ำใสไร้มลพิษเตรียมพร้อมกับการเดินทางที่สุขสนุกและใส่ใจสิ่งแวดล้อมคุณทำได้ง่ายๆเพียงพกถุงขยะทิ้งให้ถูกที่แยกขยะก่อนทิ้งเที่ยวสนุกรักสิ่งแวดล้อมแล้วคุณจะพบว่าการเดินทางไม่ได้มีแค่ความสุขแต่ยังเป็นส่วนหนึ่งในการรักโลกของเราอย่างยั่งยืนมาร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวให้สะอาดสวยงามน่าประทับใจกันนะคะ
5: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
6: ได้เลยเช็คมา
5: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
6: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
5: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
6: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
1: รัฐบาลขับเคลื่อนมาตรการระยะเร่งด่วนระงับการอนุมัติโครงการปืนสวัสดิการใหม่และการออกใบอนุญาตให้ซื้ออาวุธปืนพร้อมเร่งแก้ไขพระราชบัญญัติอาวุธปืนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันรองรับการแก้ปัญหาระยะยาว
7: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวในรายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกผ่านสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถึงมาตรการในการควบคุมการครอบครองอาวุธปืนและจัดการกับผู้ที่มีปืนเถื่อนเพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนว่านายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการให้ดำเนินมาตรการทั้งระยะเร่งด่วนโดยให้ระงับการอนุมัติโครงการปืนสวัสดิการใหม่รวมถึงการระงับการออกใบอนุญาตให้ซื้ออาวุธปืนหรือใบอนุญาตแบบป.3เป็นการชั่วคราวจนกว่าจะมีมติคณะรัฐมนตรีเป็นอย่างอื่นพร้อมให้นายทะเบียนทั่วประเทศตรวจสอบใบอนุญาตแบบป.3ที่ยังค้างอยู่และไม่มีการซื้อขายอาวุธปืนและรายงานให้กระทรวงมหาดไทยทราบภายใน30วันตลอดจนจัดการระบบข้อมูลเป็นแบบเรียลไทม์เพื่อให้สามารถตรวจสอบบุคคลที่ครอบครองอาวุธปืนและเครื่องกระสุนสำหรับมาตรการระยะยาวรัฐบาลปรับปรุงแก้ไขกฎหมายให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันโดยเฉพาะพระราชบัญญัติอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนวัตถุระเบิดดอกไม้เพลิงและสิ่งเทียมอาวุธปืนพ.ศ. 2490ยกระดับมาตรการให้มีความเข้มงวดมากยิ่งขึ้นเพื่อทำให้สังคมเกิดความปลอดภัยผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: ศาลนราธิวาสพิพากษาจำคุก5ปีนายสุนทรพรหมภักดีในคดีลอบยิงสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนราธิวาสพรรคประชาชาติ
8: ศาลจังหวัดนราธิวาสมีคำพิพากษาคดีนายสุนทรพรหมภักดีจำเลยในคดีที่เกี่ยวข้องกับเหตุลอบยิงนายกมลศักดิ์ลีวาม้อสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนราธิวาสพรรคประชาชาติโดยศาลพิจารณาว่าจำเลยมีความผิดในฐานช่วยเหลือผู้อื่นไม่ให้ต้องรับโทษรวมถึงการทำให้พยานหลักฐานแห่งการกระทำความผิดเสียหายซ่อนเร้นหรือสูญหายและความผิดฐานรับของโจรเพื่อค้ากำไรโดยพิพากษาจำคุก10ปีแต่จำเลยให้การรับสารภาพจึงลดโทษกึ่งหนึ่งเหลือ ือจำคุก5ปีโดยจำเลยได้ชดใช้ค่าเสียหายแก่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรกอรมน.โดยคำพิพากษาดังกล่าวเป็นผลจากการดำเนินคดีตามกระบวนการยุติธรรมและพยานหลักฐานที่ปรากฏในสำนวนยืนยันถึงการบังคับใช้กฎหมายอย่างเป็นธรรมและโปร่งใสผู้กระทำความผิดต้องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมโดยเสมอภาคไม่มีละเว้นวีรพัฒน์เพชรสูตรสวท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
1: กระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยประเทศไทยได้รับแจ้งมีการแต่งตั้งคณะกรรมาธิการประนอมตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลค.ศ. 1982จากศาลประจำอนุญาโตตุลาการคาดว่าจะมีการจัดประชุมนัดแรกในเดือนกันยายนนี้
9: กระทรวงการต่างประเทศประกาศว่าประเทศไทยได้รับแจ้งกรณีที่ศาลประจำอนุญาโตตุลาการหรือ PCA ออกแถลงการเกี่ยวกับการแต่งตั้งเอกอัครราชทูตแคทเธอรีนาคูเปอร์ชาวออสเตรเลียจะปฏิบัติหน้าที่เป็นประธานคณะกรรมการประนอมภายใต้กระบวนการประนอมตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลคริสตศักราช1982หรืออันครอสโดยเอกอัครราชทูตคูเปอร์เป็นนักการทูตและนักกฎหมายระหว่างประเทศเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญตลอดจนมีประสบการณ์ทั้งในด้านกฎหมายและการเจรจาที่ผ่านมายังเคยปฏิบัติหน้าที่เอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำเม็กซิโกและตัวแทนร่วมของรัฐบาลออสเตรเลียในการประนอมภายใต้อันครอสระหว่างออสเตรเลียกับติมอร์เลสเตซึ่งสะท้อนถึงประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวสำหรับขั้นตอนต่อไปคณะกรรมการประนอมจะกำหนดวันประชุมครั้งแรกเบื้องต้นคาดว่าจะสามารถจัดขึ้นได้ภายในเดือนกันยายนนี้ด้วยวาระสำคัญจะครอบคลุมการพิจารณาจะทำข้อบังคับเพื่อเป็นหลักเกณฑ์และกรอบดำเนินงานของคณะกรรมการตลอดจนเป็นแนวทางสำหรับการประชุมและการดำเนินกระบวนการที่เกี่ยวข้องในระยะต่อไปจุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 10:00 นค่ะ
0: ตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: ันโลกทันข่าวสารทันเหตุการณ์ฟังรายการคนไทยทันไปข้างหน้ากับชัยยาหญิงออกอากาศทุกวันเสาร์เวลา 9:00 นถึง 9:30 นทาง FM 92.5 MHz
1: สวัสดีครับท่านผู้ชมครับผมชัยยาหญิงอะไรนะครับดาวเสาร์เมื่อเยื่อวันอังคารที่ผ่านมานะครับเป็นวันสองสิงหาคมเป็นวันแม่ชาติเป็นวันร้ายวันก็จบครบสองสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ต้องเบอร์บาลานีหน้าต้องเบอร์บาลานีมีความดีหลวงนะครับเป็นรักของวันแม่ต้องชื่อดอกวันนี้นะครับแสดงความรักอันบริสุทธิ์และความกตัญญูซึ่งก็เรียกว่าถ้าคนเรามีผู้ปกครองทั้งหลายทั้งปวงหรือคนที่ยังมีบิดามารดาอยู่ก็ทุกคนที่จะไปกราบไหว้นะครับต้องผ่านปีเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ผมต้องทำร้ายคุณแม่มา60ปีแล้วนะครับแต่อย่างไรก็ตามวันไหนมีคุณป้าน้าอาที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ที่เลี้ยงดูเราก็สมควรที่จะไปกราบไหว้นะครับนำพวงมาลัยอะไรถึงแม้ว่าจะผ่านไปแล้วถ้ายังไม่ได้ทำก็สมควรที่จะกราบทำเลยนะครับส่วนรถไฟฟ้า MRT BTS เรื่องของขนส่งเดินทางก็ผ่านไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็เดินทางฟรีของขวัญวันแม่ก็พบคุณแม่มากล้นพนันาน้อมลำสดลึกหรือเวลาเปลี่ยนได้แอนแม่อย่างยากหาใดก็แทนกลุ่มประกอบทีประกาศไว้เรื่องรู้สังเกตนะครับก็คุณแม่นั้นเนี่ยก็ไม่สมควรลืมเลยแต่เด็กไทยในสุดวันนี้ไม่น่าเชื่อนะครับว่าจะไม่วันหนึ่งคุณพ่อแม่ไปเยอะทีเดียวเลยนะครับอย่างไรก็ตามเกิดเหตุสลดเศร้าเนี่ยนะครับมีการยิงไปที่โรงเรียนเพื่อคืนที่จังหวัดนนทบุรีนะครับก็เสียชีวิตทั้งหมด9รายนะครับทั้งครู9คนนะครับเด็กทั้งหมด4รายสำคัญก็มีเด็กชายคนหนึ่งเนี่ยครับไปยิงปืนจากคุณปู่และคุณย่านะครับซึ่งก็ไม่น่าเชื่อว่าจะยิงคุณปู่เสียชีวิตแล้วก็ยิงคุณย่าเสียชีวิตซึ่งอยู่กันเลยครับในขณะเดียวกันก็ยิงตัวเองตายก็อาจจะมีสิทธิ์ก็ได้นะครับแต่เป็นสิ่งที่ที่โรงพยาบาลนะครับแทนแล้วก็ตามก็ถือว่าการสิ่งที่ในครั้งนี้เนี่ยนะครับก็เป็นพฤติกรรมที่โหดเหี้ยมอย่างมากมายเป็นที่ทั้งที่เรียนแบบนะครับเพราะว่าเป็นเรียนแบบในทั้งหนังสือทั้งในการ์ตูนแล้วก็เรื่องของยิ่งจากภาพยนตร์ของประเทศอเมริกาที่อเมริกาในเกิดเหตุเยอะมากอาจจะเกิดจากความเครียดความกดดันนะครับแล้วอาจจะโกรธลูกแล้วก็ท้อนี่อยู่ต้องเกิดเหตุซึ่งผมดีต้องเข้าใจนะครับแล้วก็การเป็นสังคมที่การผู้ที่เป็นอย่างมากมายนะครับไม่น่าเชื่อเพราะฉะนั้นพ่อแม่ของสมควรจะต้องระมัดระวังในการอบรมสั่งสอนแต่ปฏิบัติในสังคมไม่มีการระมัดระวังเลยนะครับพ่อแม่ก็เรียกว่าออกจากบ้านแต่เช้าไปทำหมาจิ้มใส่ลูกไว้ไปหาข้าวหาปลาอยู่กันเองนะครับแล้วก็ไปเรียนไปเข้ากับเพื่อนเพื่อนพาดีก็พาไปเพื่อนพาไม่ดีก็แย่ย่ำแย่เลยเนี่ยนะครับแล้วก็ให้เงินหกเดือนไม่เพียงพออะไรอย่างไรก็ตามก็ต้องเรียนตามตรงนะครับว่าในสังคมยุคใหม่เนี่ยมันเป็นเรื่องของตัวใครตัวมันเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องสมมีความสนใจในเรื่องของเด็กชนในยุคใหม่โดยเฉพาะยิ่งอย่างครูก็ต้องสนใจในเรื่องของเด็กต้องเรียนมากมายเลยครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ต้องเรียนตามตรงนะครับว่าเด็กรุ่นใหม่เนี่ยถ้าเราสนใจที่จะเรียนหนังสือนะครับก็อาจจะไปคบเพื่อนฝูงที่ไปติดยาบ้ายาไอ้สูบลมบุหรี่นะครับก็ถือว่าเด็กเนี่ยมันไม่น่าเชื่อว่าจะย่ำแย่ขนาดนี้นะครับก็ขอฝากบรรดาสาเหตุต้องเกิดจากความเครียดความกดดันเกิดจากในเรื่องของบูลลี่การเกิดจากการซึมเศร้านะครับเพราะฉะนั้นพ่อแม่ผู้ปกครองทั้งครูบาอาจารย์เนี่ยต้องเฝ้าระมัดระวังเด็กให้มากทีเดียวเนี่ยนะครับเหตุที่เกิดขึ้นในครั้งนี้เนี่ยมันเกิดจากในเรื่องของอาจจะเกิดเหตุบูลลี่ก็ได้นะครับซึ่งประวัติเด็กที่เจ้าอยู่หัวพร้อมเด็กตัวเด็กพระนางเจ้าพระบรมราชินีก็ทรงห่วงใยและทรงศีลพระไทยพระราชาฤทัยนะครับแล้วก็นำศพทั้งหลายเนี่ยอยู่ในพระบรมราชานุเคราะห์นะครับแล้วก็จะมีการถวายพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษนะครับแล้วก็เชิญนางเชิญดอกไม้ให้ไปรอถวายนะครับโดยมอบหมายให้เชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของให้ท่านของพระสมเด็จพระอยู่หัวเขานะพระบาทสมเด็จของพระบรมราชินีเนี่ยนะครับไปมอบหมายให้โดยมอบหมายให้คุณหญิงกัญจนีธนรัตน์เนี่ยเจริญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของ พระราชทานของว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนายเจ้าพระบรมราชินีนี่นะครับได้มอบแก่เด็กหญิงชนทิพามงคลวุฒิวงศ์และเด็กหญิงที่โรงพยาบาลศิริราชนะครับที่บางกอกน้อยกรุงเทพนะครับก็ถือว่าก็เป็นสมพระกรุณาอย่างยิ่งนะครับอย่างไรก็ตามก็มีการมอบหมายค่าทำศพเนี่ย50,000 บาทนะครับเงินตัวนี้ที่แก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตครอบครัวละ30,000 บาทนะครับและก็เงินที่คืนดูแลผู้เสียชีวิตที่มีบุตรอายุเนี่ยไม่เกิน25 ปีอีกครอบครัวละ15,000 บาทนะครับคาดว่าค่าใช้จ่ายเงินทั้งสิ้นเนี่ยภายใต้เนี่ยไม่กี่วันนี้นะครับมีการรวบรวมตัวเลขทั้งสิ้นนะครับผู้บาดเจ็บที่ชัดเจนพร้อมทั้งสอบเพิ่มเติมว่ามีหน่วยงานใดที่เกี่ยวข้องนะครับหรือเราจำกันได้นะครับมีการกราดยิงกันในประเทศอเมริกาเนี่ยเกิดจากโมลี่แล้วก็ที่สยามพารากอนที่โคราชเนี่ยมันเติมมันเติมเองจะมาหลายครั้งนี่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ตอนนี้ก็ที่จะมีมาตรการควบคุมอาวุธปืนเนี่ยนะครับซึ่งกระทรวงมหาดไทยมีนโยบายชัดเจนไม่อนุญาตให้ประชาชนครอบครองอาวุธปืนเนี่ยนะครับซึ่งจะออกพรบให้มีการพระราชบัญญัติอาวุธปืนเนี่ยไม่ให้เข้าสู่สภาผู้แทนราษฎรครั้งนี้เนี่ยก็ต้องเดินตามตรงว่าถึงแม้ว่าจะมีกฎหมายเข้มงวดขนาดไหนเนี่ยนะครับแต่พี่น้องประชาชนเนี่ยก็ต้องมีอาวุธปืนเนี่ยป้องกันตัวเองมีอาวุธมีดเนี่ยนะครับเพื่อป้องกันตัวเองฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าในเรื่องตรงนี้เนี่ยถ้าตำรวจเอาจริงเอาจังสักอย่างนึงเนี่ยนะครับมีการอย่างประเทศสิงคโปร์ก็ดีจีนก็ดีเนี่ยทั้งมีอาวุธปืนเนี่ยนะครับเขาก็คงจะไม่เอามีการพกพาถ้าตำรวจเอาจริงเอาจังในการค้นหาตรงนี้เนี่ยนะครับทั้งนี้เนี่ยนะครับก็มาดูเรื่องการบ้านการเมืองกันบ้างตั้งข้ออภิปรายไม่ไว้วางใจเหนือครับว่าภาคประชาชนเนี่ยก็พร้อมที่ยื่นตั้งข้ออภิปรายไม่ไว้วางใจในปลายเดือนสิงหาคมนี้นะครับซึ่งก็จะมีทั้งสสหลายท่านทีเดียวเนี่ยครับก็จะนำเสนอในเรื่องของที่ไม่เกี่ยวข้องของสสเนี่ยฝากถึงสสภาคประชาชนเนี่ยครับให้เริ่มทำการบ้านแล้วนี่นะครับเน้นจ่อชำระในคดีว่าสวและก็โกงสอบท้องถิ่นแล้วก็ถ่ายพาสปอร์ตเนี่ยนะครับว่าจะทำยึดโยงในเรื่องของคนในคณะรัฐมนตรีนะครับคุณมุทริศวัชรศิลป์เนี่ยซึ่งเป็นประธานวิฝ่ายค้าเนี่ยบอกว่าในฐานะที่วิฝ่ายค้าจากพรรคประชาชนเองเนี่ยครับซึ่งเป็นไม้เบื่อไม้เมาสภาเสียเงินจากพรรคพวกพรรคคู่รัฐบาลเนี่ยนะครับทราบมาว่าคุณธรรมนัสพรหมเผ่าเนี่ยไปพบกับคุณทักษิณชินวัตรที่โมนาโกไม่ทราบข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรเนี่ยนะครับก็ต้องติดตามกันก็มีการปฏิเสธว่าไม่ได้ไปพบกันเนี่ยนะครับก็มีดีลงดีลับกันอย่างไรต้องดูกันเนี่ยนะครับทั้งนี้เนี่ยนะครับก็จะมีการยื่นยัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลเนี่ยในเรื่องของนโยบายประชาศักยภาพในการทำงานของรัฐบาลตามรัฐธรรมนูญเนี่ยมาตรา151เนี่ยนะครับก็จะอภิปรายเป็นรายบุคคลทั้งนี้นะครับก็จะบอกว่าในเรื่องการอภิปรายในครั้งนี้เนี่ยนะครับก็ว่าจะเรียกว่าถอนรากถอนโคนจะตีฝาให้แตกเนี่ยนะครับทั้งหมดเนี่ยก็จะเคยถามว่าจะเอาคืออาจารย์ขนาดไหนผมคิดว่าก็น่าจะเหมือนคล้ายๆแบบเดิมเนี่ยนะครับแล้วก็ถามมาว่าจะเอาภาคซีเดียวเนี่ยมาร่วมรัฐบาลด้วยในขณะเดียวกันดังนั้นนี่นะครับการอภิปรายไม่ไว้วางใจเนี่ยยืนยันว่าจะเรียกว่ากระทรวงการคลังเนี่ยจะกู้เงิน400,000 กว่าล้านบาทออกมาจึงอาจจะเดินหน้าเป็นการประชุมสภาผู้แทนราษฎรหลายสมัยวิสามันเนี่ยนะหรือไม่เพื่อพิจารณาร่างพระราชกำหนดกู้เงินดังกล่าวนะครับการกู้เงินดังกล่าวเนี่ยครับเกินรายได้ไม่ไว้วางใจยืนยันว่าการพิจารณาในเรื่องของการเปิดอย่างแน่นอนสมัยประชุมหน้าซึ่งจะเปิดสภาอย่างแน่นอนแล้วก็สำคัญที่สุดเลยคือเมื่อเปิดอย่างแน่นอนแล้วเนี่ยแต่จะเป็นเดือนไหนมานั้นเนี่ยก็ขอดูปฏิทินจะหาลือร่วมกันกับพรรคร่วมฝ่ายการแต่คงไม่ได้จักช้านี่นะครับ คงจะต้องดูกันว่าการจำหน่ายครั้งนี้เนี่ยเราประสบผลสำเร็จหรือไม่อย่างไรนี่นะครับในขณะเดียวกันก็ต้องเรียนนำตรงนะครับว่ามีพายุลูกใหม่นอกเหนือจากโอนิวแล้วรอฟิตแล้วก็จะมีลูกใหม่เนี่ยครับเราและเรื่องราคาพลังงานขนาดนี้เนี่ยก็สูงเงินมากที่แต่คนไทยไม่มีการเรื่องส่งการดูลงดูแลกันอย่างแท้จริงนะครับกรมหลวงต่อสู้ในวิเศษของกระทรวงงานของเราการผู้บริโภคเนี่ยนะครับในส่วนของรัฐบาลเนี่ยก็ต้องการที่จะให้ในเรื่องของรถไฟอะไรที่ติดกันอยู่นะครับผมไปช่วงตรงนี้นะผมอยากให้คนหยุดยาว 3-4 วันนะครับเรื่องสองเรื่องสุดท้ายนะครับคือฉลองเรี่ยวแรงเนี่ยไม่ทราบเกิดอะไรขึ้นนะครับถ้าคนเจอที่มีสี่กันเนี่ยนะครับก็พยายามที่จะเอาเปรียบฉลองเรี่ยวแรงแต่ให้ได้แล้วก็ติดตามกันต่อไปนะครับว่าฉลองเรี่ยวแรงเนี่ยเหตุผลเพราะอะไรไปถึงยิงนายกอบจจังหวัดนนทบุรีนะครับซึ่งจะทวงเงิน11ล้านบาทนะครับก็เอาละครับตรงนี้เป็นเรื่องที่เราต้องติดตามต่อไปส่วนพายุไต้ฝุ่นเนี่ยนะครับก็จะมีพายุเริ่มโอนิวผ่านไปเรียบร้อยแล้วแล้วมีดอลฟินตามมาก็ท่วมทั้งญี่ปุ่นแล้วก็ท่วมทั้งประเทศจีนนะครับเห็นบอกมีพายุลูกใหม่เป็นพายุบังก้าแล้วก็จะมีพายุลูกใหม่ลูกที่18บังก้าเนี่ยจ่อจะเข้าญี่ปุ่นนะครับเสียหายอย่างมากมายแต่คนไทยก็ยังเที่ยวที่ญี่ปุ่นกันอยู่ผมยังไม่ไปเสียหายนะครับเพราะว่าอายุเยอะแล้ว17-4ปีแล้วนี่นะครับเราก็ต้องมีการระมัดระวังที่จะต้องเที่ยวกันในต่างประเทศนะครับก็ต้องระมัดระวังกันอย่างเต็มที่เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราก็ต้องดูแลตัวให้ดีที่สุดเลยครับเอาละครับวันนี้ต้องรีบขอนะครับพบกับผมใหม่ชยายิ้มไรวันเสาร์หน้านะครับวันนี้ต้องรีบขอพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ
0: ทันโลกทันข่าวสารทันเหตุการณ์ฟังรายการคนไทยทันไปข้างหน้ากับชยายิ้มออกอากาศทุกวันเสาร์เวลา 9:00 น. ถึง 9:30 น. ทาง FM 92.5 MHz

สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านครับกลับมาพบกันอีกครั้งครับทุกวันเสาร์บรรยากาศสบายๆแบบนี้เช่นเคยครับในรายการสไตล์ดีกับผมภูดิษฐ์ศิริวุฒิเช่นเคยครับท่านผู้ฟังครับแน่นอนครับรายการของเราก็มาพร้อมกับเพลงแปลกๆใหม่ๆครับเปิดโลกแห่งเสียงเพลงให้กับท่านผู้ฟังได้ฟังเพลงอินดี้แปลกๆกันไปในรายการนี้เลยครับและเช่นเคยครับผมก็นำคอนเทนต์ที่น่าสนใจอีกเช่นเคยครับนำมาฝากกับท่านผู้ฟังครับแต่วันนี้เนี่ยจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะครับก็ลองไปติดตามกันได้เลยในช่วงหน้ากับรายการสไตล์ดีครับ

รู้สึกเจ็บบริเวณข้อมือครับไม่ว่าจะเกิดจากการยกของหรือว่าการเล่นกีฬาหรือว่าการเลี้ยงลูกอะไรต่างๆเนี่ยมีบ้างไหมครับเพราะว่าใครที่กำลังประสบกับปัญหานี้อยู่นะครับคอนเทนต์ในวันนี้เกี่ยวกับเรื่องของเอ็นข้อมืออักเสบครับซึ่งมันเจ็บได้ก็หายได้ครับถ้าดูแลรักษาให้ถูกวิธีนั่นเองครับเดี๋ยววันนี้เราไปดูกันเลยครับว่ามันจะเป็นยังไงบ้างครับเนื้อหาคอนเทนต์เป็นยังไงอ่ะลองดูกันครับว่าเวลาที่ทุกท่านนั้นรู้สึกว่าเจ็บแปลกๆที่ข้อมือครับทุกทีที่ยกของในมุมที่รู้สึกว่าเอ้ยมันผิดองศาหรือว่าเวลาที่คุณแม่นะครับคุณพ่อคุณแม่มือใหม่จะอุ้มเจ้าตัวน้อยทีไรเนี่ยก็เจ็บข้อมือจนยกตัวเขาขึ้นมาไม่ไหวนะหรือว่าปวดปวมครับตรงข้อมือแบบที่หยิบปากกามาเขียนหนังสือนี่ยังรู้สึกว่าเจ็บอะมันจี๊ดไปหมดเลยเนาะถ้ามีอาการเจ็บที่บริเวณข้อมือแม้ว่าเวลาที่จะทำกิจกรรมเพียงเล็กๆน้อยๆในชีวิตประจำวันครับนี่ก็คืออาการของเอ็นข้อมืออักเสบนั่นเองซึ่งเป็นสาเหตุการเจ็บข้อมือที่พบได้บ่อยที่สุดเลยซึ่งเจ้าเอ็นข้อมืออักเสบนี่ก็เกิดได้จาก2สาเหตุเลยครับก็คือการใช้งานของข้อมือในลักษณะที่แบบมันซ้ำๆบ่อยๆแล้วก็ภาวะที่เกิดจากอุบัติเหตุครับแม้เพียงแบบเบาๆหรือว่าบางคนอาจจะเรียกว่าผิดท่านั่นเองแม้ว่าเอ็นข้อมืออักเสบเนี่ยจะเป็นภาวะที่เราพบได้บ่อยนะครับก็ไม่ควรที่จะมองข้ามเพราะว่าหากว่าเป็นเอ็นอักเสบธรรมดาก็ไม่น่าห่วงนะแต่ว่าการเจ็บบริเวณนี้ก็ยังมีอีกหลายสาเหตุครับที่การวินิจฉัยและการรักษามีวิธีที่ต่างกันออกไปครับซึ่งการพบแพทย์เนี่ยเพื่อทำการตรวจวินิจฉัยอย่างละเอียดก็เป็นเรื่องที่จำเป็นเพราะว่าเรื่องเล็กๆเนี่ยบริเวณข้อมือนั้นมีรายละเอียดมากมายที่เรานั้นคิดไม่ถึงคาดไม่ถึงเลยทีเดียวแต่ในเบื้องต้นนะครับจะขอพูดถึงสาเหตุของอาการเจ็บข้อมือที่เราพบได้บ่อยที่สุดนะครับก็คือเอ็นและปลอกหุ้มเอ็นข้อมืออักเสบนั่นเองครับเดี๋ยวเราไปต่อกันเลยครับในช่วงหน้านะครับกับรายการสไตล์ดีกับเรื่องของเอ็นข้อมืออักเสบในช่วงหน้าครับ

ที่สุดครับสามารถเคลื่อนไหวได้หลายทิศทางการที่มีข้อมือเนี่ยทำเช่นนี้ได้จำเป็นต้องอาศัยเอ็นรอบๆข้อมือยึดไว้ครับแล้วก็ช่วยดึงให้เคลื่อนไหวในแนวต่างๆครับทำให้เอ็นเหล่านี้เนี่ยเกิดการอักเสบและก็บาดเจ็บได้ง่ายนอกจากนั้นครับเอ็นข้อมือนี้ยังมีส่วนประกอบที่เกิดมาคู่กันก็คือปลอกหุ้มเอ็นครับที่รั้งเอ็นให้อยู่แนบข้อมือไว้แม้ว่าจะช่วยทำงานครับแต่หากว่าเราใช้งานข้อมือมากๆเนี่ยทั้งเอ็นแล้วก็ปลอกหุ้มเอ็นจะอักเสบบวมนั่นเองครับทำให้เกิดอาการเจ็บข้อมือได้นั่นเองเส้นไหนจะอักเสบก็อยู่ที่ลักษณะการใช้งานครับว่าเรามีการใช้งานตำแหน่งไหนมากที่พบได้บ่อยที่สุดครับก็คือการอักเสบของเอ็นที่บริเวณสันข้อมือฝั่งนิ้วหัวแม่มือครับก็คืออาการโรคเอ็นและก็ปลอกหุ้มเอ็นข้อมืออั

ในการเจ็บบริเวณนี้ครับแต่ก็ยังมีภาวะอื่นที่ทำให้มีอาการคล้ายกันได้ดังนั้นครับหากพักการใช้งานเบื้องต้นแล้วยังมีอาการเจ็บอยู่เนี่ยควรให้แพทย์ช่วยตรวจวินิจฉัยครับเพื่อไม่ให้อาการเรื้อรังจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดนั่นเองครับเดี๋ยวพักกันก่อนครับและให้ไปสำรวจตัวเองกันก่อนและช่วงหน้ามาต่อกันกับรายการสไตล์ดีครับ

ลับมาแล้วครับท่านผู้ฟังครับมาต่อกันกับอาการบาดเจ็บและโรคอื่นๆที่ใกล้เคียงกับโรคเอ็นและก็ปลอกหุ้มเอ็นข้อมืออักเสบกันบ้างครับด้วยความที่ข้อมือนั้นเป็นส่วนที่เล็กครับเต็มไปด้วยส่วนประกอบที่สำคัญมากมายเลยทำให้คนไข้นั้นที่มีอาการเจ็บในบริเวณนี้เนี่ยเกิดขึ้นแท้จริงแล้วอาจจะเกิดจากหลายสาเหตุก็ได้ครับนะมันมีสาเหตุอื่นๆหลายๆอย่างเลยในบริเวณนี้ที่ใกล้เคียงกันก็ได้จากปัจจัยเสี่ยงเดียวกันนั่นเองทำให้ในบางรายถึงแม้ว่าจะรักษาด้วยการฉีดยาผ่าตัดไปแล้วอาการก็ยังไม่หายทั้งหมดนั่นเองจึงจำเป็นที่จะต้องพบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเพื่อวินิจฉัยสาเหตุอย่างละเอียดนั่นเองครับซึ่งไอ้เจ้าอาการใกล้เคียงอื่นๆเนี่ยที่อาจจะเกิดจากอาการเจ็บใกล้ๆเคียงกันน่ะได้แก่โรคข้อโคนนิ้วโป้งเสื่อมและก็อักเสบนั่นเองซึ่งพบได้บ่อยครับมักพบในกลุ่มคนที่ใช้มือทำงานเยอะๆนั่นเองหรือว่าคนที่มีกิจกรรมที่ทำให้เกิดการเสื่อมและอักเสบครับคืองานที่ใช้แรงบีบนิ้วโป้งมากๆครับเช่นการใช้กรรไกรการซักผ้าด้วยมืออะไรพวกนี้นั่นเองครับมีอาการเจ็บบริเวณข้อโคนนิ้วโป้งเนื่องจากการใช้มือที่มีการหนีบหยิบจับสะสมจนทำให้ข้อโคนนิ้วโป้งเสื่อมนั่นเองหรือว่าเป็นโรคที่อาการเจ็บจะอยู่ใกล้กับโรคเอ็นและปลอกหุ้มเอ็นอักเสบครับแล้วก็โรคข้อโคนนิ้วโป้งเสื่อมจึงอาจทำให้เข้าใจผิดครับว่าเป็นโรคเอ็นและปลอกหุ้มเอ็นอักเสบนั่นเองจำเป็นต้องใช้ประสบการณ์และความแม่นยำของแพทย์เฉพาะทางในการแยกโรคออกมานั่นเองครับแล้วโรคเอ็นอักเสบอื่นๆในข้อมือล่ะครับก็จะมีพวกเป็นการอักเสบหรือว่าบาดเจ็บของเอ็นเส้นอื่นในบริเวณใกล้เคียงมีโอกาสที่จะเป็นร่วมกับโรคเอ็นและก็ปลอกหุ้มเอ็นอักเสบนั่นเองจำเป็นต้องวินิจฉัยอย่าง

ละเอียดโดยทางการแพทย์ด้านทางเฉพาะมือนั่นเองครับซึ่งการรักษาเจ้าโรคข้อโคนนิ้วโป้งเสื่อมและก็โรคเอ็นอักเสบเนี่ยสามารถรักษาให้หายได้ครับโดยวิธีคล้ายๆกับโรคเอ็นและก็ปลอกหุ้มเอ็นอักเสบนั่นเองในกรณีที่มีอาการมากแล้วก็มีอาการในหลายส่วนเนี่ยต้องวินิจฉัยว่าควรผ่าตัดในบริเวณไหนที่จะแก้ไขปัญหาได้ตรงจุดนั่นเองโดยคนไข้แต่ละรายครับจะมีรายละเอียดแตกต่างกันไปซึ่งการวินิจฉัยแยกโรคจำเป็นต้องใช้ประสบการณ์ของแพทย์เฉพาะทางด้านมือนั่นเองเพราะว่าบริเวณที่เป็นสาเหตุของการเจ็บอยู่ห่างกันเพียงแค่เล็กน้อยนั่นเองต้องใช้ความประณีตในการตรวจครับรวมทั้งอาจพิจารณาตรวจเพิ่มเติมที่เหมาะสมเพื่อวินิจฉัยที่ถูกต้องนั่นเองครับเดี๋ยวพักกันไปก่อนครับช่วงหน้ากลับมาต่อกันกับรายการสไตล์ดีครับ

สู่ช่วงสุดท้ายในรายการสตาร์ทแล้วครับท่านผู้ฟังครับต่อกันเลยครับกับวิธีการรักษาโรคเอ็นและปลอกเพื่อเป็นข้อมูลเสริมบ้างครับสุดท้ายแล้วเนาะซึ่งโดยหลักๆแล้วเนี่ยการรักษาเอ็นและก็ปลอกหุ้มเอ็นข้อมืออักเสบนะครับจะแบ่งออกเป็นระยะที่ขึ้นอยู่กับอาการของโรคครับจากการหลีกเลี่ยงหรือว่าพักการใช้งานของมือเนี่ยร่วมไปกับการกินยาลดการอักเสบเนี่ยอาจว่าจะพิจารณาด้วยการใช้การกายภาพบำบัดควบคู่กันไปด้วยก็ได้ครับหากว่าอาการยังไม่ดีขึ้นเนี่ยจะพิจารณาการรักษาด้วยการฉีดยาสเตียรอยด์เพื่อลดการอักเสบก็ได้ครับและสุดท้ายครับในรายที่ได้รับการรักษาข้างต้นแล้วเนี่ยแต่อาการบาดเจ็บยังไม่ดีขึ้นเลยอ่ะมันรบกวนการใช้ชีวิตประจำวันก็สามารถรักษาด้วยการผ่าตัดเล็กก็ได้ครับท่านผู้ฟังซึ่งการรักษาเบื้องต้นเนี่ยอันนี้เลยครับน่าสนใจก็คือทำตามนะพักใช้งานครับเป็นคำแนะนำข้อแรกที่สำคัญที่สุดเลย2ครับแช่น้ำอุ่นนะวันละ 1-2 ครั้งครับครั้งละ 15-30 นาทีครับหลังจากแช่น้ำอุ่นก็ควรทำกายภาพบำบัดต่อเนื่องเลยซึ่งการทำกายภาพบำบัดเพื่อบรรเทาอาการครับก็มีจุดมุ่งหมายเพื่อลดปวดลดอักเสบทำให้เอ็นเคลื่อนตัวได้ดีขึ้นนั่นเองครับแล้วก็ต่อด้วยสุดท้ายครับคือการรับประทานยาแก้อักเสบนั่นเองเพื่อบรรเทาอาการปวดและก็ลดการปวดบวมของเส้นเอ็นนั่นเองครับในส่วนของการฉีดยาสเตียรอยด์เพื่อลดการอักเสบครับซึ่งไอสเตียรอยด์เนี่ยเป็นยาที่นิยมใช้ฉีดเพื่อลดการอักเสบเพราะว่าเป็นยาที่ออกฤทธิ์เร็วลดการอักเสบได้ครับดีและก็ตรงจุดไม่ได้มีผลข้างเคียงหรือว่าอันตรายให้ต้องกังวลเพราะว่าเป็นสเตียรอยด์เฉพาะที่ซึ่งจะออกฤทธิ์ลดการอักเสบในบริเวณที่ฉีดครับไม่ได้ออกฤทธิ์กับส่วนอื่นๆของร่างกายนั่นเองโดยส่วนใหญ่จะพิจารณาฉีดสเตียรอยด์ไม่เกิน2ครั้งครับแต่ละครั้งระยะเวลาควรห่างจากกันถ้าฉีดเกิน2ครั้งแล้วยังมีอาการอยู่เนี่ยแสดงว่าความรุนแรงของภาวะโรคเกินกว่าที่ยาจะใช้รักษาแล้วนั่นเองการฉีดต่อเนื่องจึงไม่จำเป็นครับเพราะว่าไม่ส่งผลช่วยให้หายอย่างถาวรนั่นเองและทีนี้นะครับท่านผู้ฟังก็มีความสงสัยแล้วก่อนจะจากกันไปว่ารู้ได้อย่างไรครับว่าถึงเวลาที่จะต้องผ่าตัดเนี่ยเมื่อทำการรักษาตามขั้นตอนที่ผ่านมาเมื่อกี้แล้วครับยังมีอาการเจ็บปวดอยู่มันรบกวนชีวิตประจำวันก็ถึงเวลาแล้วครับที่จะต้องผ่าตัดบางคนยังมีอาการเจ็บปวดหลงเหลืออยู่แต่ก็ไม่ได้ขัดขวางการใช้ชีวิตประจำวันก็ไม่จำเป็นที่จะต้องไปผ่าตัดนะซึ่งส่วนนี้เนี่ยเป็นการปรึกษาร่วมกันระหว่างแพทย์กับคนไข้เป็นกรณีไปนั่นเองครับซึ่งการผ่าตัดเนี่ยก็จะเป็นการคลายปลอกหุ้มเอ็นอักเสบตรงนั้นนะครับที่มีการเสียดสีกันออกจะทำให้เส้นเอ็นนั้นเคลื่อนตัวได้ดีขึ้นหลังจากที่ผ่าตัดก็ไม่จำเป็นที่จะต้องไปพักฟื้นที่โรงพยาบาลนะครับเพราะว่าเป็นผ่าตัดเล็กนั่นเองแผลมีขนาดเล็กกว่า1เซนติเมตรเองครับใช้เวลาในการผ่าตัดก็10นาทีเท่านั้นเองหลังผ่าตัดก็สามารถใช้งานมือด้านนั้นได้ตามปกติครับอาการเจ็บก็จะดีขึ้นอย่างชัดเจนนั่นเองครับอ้าวทีนี้โอ้อยากจะทิ้งท้ายกันอีกอย่างหนึ่งดีกว่าเพื่อป้องกันนะคนที่ไม่เป็นก็ป้องกันได้แล้วป้องกันยังไงนะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือหลีกเลี่ยงนั่นเองครับการใช้ข้อมือที่ส่งผลต่อการบาดเจ็บไม่ว่าจะเป็นการใช้งานหนักใช้งานซ้ำนั่นเองครับดังนั้นครับการป้องกันก็คือใช้ข้อมืออย่างเหมาะสมนั่นเองไม่ให้มันมากเกินไปนั่นเองครับอย่างแม่บ้านเนี่ยที่ต้องทำงานบ้านใช้ข้อมือเป็นประจำก็ลองปรับวิธีในการใช้งานเพื่อลดการใช้ข้อมือลงนั่นเองครับเลี่ยงพวกการซักผ้าด้วยการบิดผ้าที่มืออะไรแบบนี้นะครับประมาณนั้นส่วนคุณแม่ที่ต้องอุ้มเด็กเป็นประจำครับก็ลองเปลี่ยนท่าทางดูบ้างครับนะลองไปใช้วิธีการใช้ท่อนแขนดูบ้างครับลดภาระข้อมือเนาะการทำงานที่ต้องใช้ข้อมือเป็นประจำครับก็หาท่าทางที่เหมาะสมเพื่อป้องกันอาการบาดเจ็บนั่นเองนะครับเพราะว่าถ้าสมมติว่าเกิดอาการที่เป็นรู้สึกว่าปลอกหุ้มเอ็นอักเสบหรือเอ็นข้อมืออักเสบเนี่ยเวลาจะหยิบจับเข้าของต่างๆเนี่ยมันก็ทรมานนะมันรบกวนการใช้ชีวิตประจำวันนั่นเองครับถ้าหาทางออกไม่ได้จริงๆนะครับลองทำวิธีในการรักษาเบื้องต้นแล้วยังไม่โอเคพบแพทย์ครับนี่ก็เป็นทางเลือกที่ดีเพื่อให้ชีวิตที่ดีครับมีข้อมือเนี่ยใช้ทำงานเพราะมันต้องใช้ทุกวันเนาะเพื่อให้เราได้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขไปนานๆนั่นเองครับรีบตัดไฟแต่ต้นลมครับไปพบแพทย์ครับสำหรับวันนี้สตาร์ดีกับผมภูดิษฐ์ศิริวุฒิก็ต้องลาทุกท่านไปก่อนแล้วครับพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดี

0: คิดก่อนคลิกหยุดโพสต์หรือแชร์ข้อมูลปลอมหลอกลวงหยุดกดไลค์กดแชร์ข่าวหรือข้อมูลปลอมในโซเชียลหยุดโพสต์หรือแชร์ภาพลามกอนาจารของผู้อื่นให้ได้รับความอับอายเสียหายเพราะคุณอาจทำผิดพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์อย่างรู้เท่าไม่ถึงการที่มีโทษทั้งจำทั้งปรับร่วมกันใช้สื่อออนไลน์อย่างสร้างสรรค์ด้วยมือของคุณ
1: ทำได้แค่นี้เองเหรออ้าวนึกว่าคนท้องใช้ของถูกดุจจนน่ะสมควรโดนแล้วหยุดไซเบอร์บูลลี่หยุดความคิดที่จะประจานบุคคลอื่นทางออนไลน์อย่าคิดที่จะสร้างกลุ่มโจมตีข้อความไม่สร้างสรรค์เหล่านี้เพราะความคึกขนองเพราะมันไม่ตลกและนำไปสู่จุดจบที่ไม่เคยเป็นผลดีต่อใครร่วมสร้างสังคมออนไลน์ให้ปลอดภัยไม่กดถูกใจไม่แชร์เนื้อหาความรุนแรงรู้มารยาทการสื่อสารคิดทบทวนก่อนพิมพ์ใจเขาใจเราจิ้มจอแต่ละทีอย่าให้มีใครต้องเจ็บ
2: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
3: ชอบก็จัดประหยัดทำไม
4: อันนี้ก็อยากได้อันนั้นก็อยากมีซื้อแล้วดูดีดูดีมีแล้วดูรวยรวย
5: ตั้งสติก่อนจ่ายสตางค์ครับอย่าเพิ่งใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่ายจนเกินตัวเราสนับสนุนให้คนไทยวัยหนุ่มสาววางแผนก่อนแก่ด้วยการสร้างวินัยการเงินที่ดีรู้จักเก็บออมและศึกษาการลงทุนให้เหมาะสมกับตัวเองเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีในวัยเก่า
6: วิธีลดการใช้พลาสติกที่ง่ายที่สุดเริ่มจากตัวเราก่อนเลยครับอย่างในชีวิตประจำวันของเราลองเริ่มจากใช้กล่องข้าวแทนกล่องโฟมใช้แก้วน้ำส่วนตัวแทนแก้วพลาสติกใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกและปฏิเสธการรับถุงพลาสติกเพื่อลดปริมาณขยะ
7: ง่ายๆแค่นี้คุณก็ทำได้ช่วยกันลดการใช้โฟมและพลาสติกซึ่งกำจัดยากนะคะ
8: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
9: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับคณิษฐายิ้มดีค่ะรัฐบาลเดินหน้าไทยช่วยไทยเพิ่มทุนดอกเบี้ยคนละครึ่งช่วยสมาชิกกองทุนหมู่บ้านลดภาระดอกเบี้ยเพิ่มโอกาสเข้าถึงเงินทุนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
10: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
11: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
12: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
13: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
12: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
13: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
12: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
13: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
14: โอ๊ยดูข่าวอีกแล้วไข่ฟีดจนตาลายสมองจะไหม้แล้วเนี่ย
15: อ้าวพอใจเราไม่ใช่หม้อไฟจะได้เดือดตลอดเวลา
14: แล้วจะให้ทำยังไงอ่ะ
15: ก็พักข่าวพักใจไงวางมือถือบ้างไม่ดูเรื่องเครียด เลิกตามดราม่าครบชั่วโมงก็ลุกเดินหน่อยก่อนนอนก็อย่าเอามือถือขึ้นเตียง
16: จริงเถอะแค่เนี้ยก็หายซึมเลยเนี่ย
15: พักข่าวพักใจใช้โซเชียลให้น้อยลงแล้วใช้ชีวิตให้มากขึ้น
9: รัฐบาลเดินหน้าไทยช่วยไทยเพิ่มทุนดอกเบี้ยคนละครึ่งช่วยสมาชิกกองทุนหมู่บ้านลดภาระดอกเบี้ยเพิ่มโอกาสเข้าถึงเงินทุน
17: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยในรายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถึงนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลในการเพิ่มโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงสินเชื่อในระบบเพื่อลดการพึ่งพาเงินกู้นอกระบบที่มีภาระดอกเบี้ยสูงโดยล่าสุดรัฐบาลเปิดโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มทุนดอกเบี้ยคนละครึ่งเพื่อช่วยเหลือประชาชนระดับชุมชนและเสริมความเข้มแข็งเศรษฐกิจฐานรากโครงการดังกล่าวมุ่งช่วยสมาชิกกองทุนหมู่บ้านที่ต้องการเงินทุนไปประกอบอาชีพหรือทำธุรกิจเงื่อนไขคือหากกองทุนหมู่บ้านใดเห็นชอบลดดอกเบี้ยให้สมาชิกลงครึ่งหนึ่งรัฐบาลจะเพิ่มทุนให้ในส่วนที่กองทุนสูญเสียจากการลดดอกเบี้ยโดยรัฐบาลจะไม่เข้าไปกำหนดอัตราดอกเบี้ยที่กองทุนเรียกเก็บจากสมาชิกตัวอย่างเช่นหากสมาชิกกู้เงิน 30,000 บาทและกองทุนหมู่บ้านลดดอกเบี้ยให้ครึ่งหนึ่งรัฐบาลจะเพิ่มทุนให้กองทุนอีก 30,000 บาทเพื่อชดเชยส่วนที่กองทุนลดดอกเบี้ยให้สมาชิกและช่วยให้ประชาชนมีภาระค่าใช้จ่ายลดลงขณะที่เงินทุนของกองทุนหมู่บ้านยังคงได้รับการชดเชยจากรัฐบาลนิตยาคุณสิมรายงาน
9: กรมการค้าต่างประเทศเร่งขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรมมันสำปะหลังไทยยกระดับขีดความสามารถทางการแข่งขันในตลาดโลกเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างยั่งยืนนางอรดาเฟื่องทองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศเปิดเผยถึงสถานการณ์การค้ามันสำปะหลังไทยในช่วงครึ่งแรกของปี2569ว่ามีปริมาณการค้ารวม 2,520,000 ตันมูลค่ากว่า 38,000 ล้านบาทซึ่งทิศทางการส่งออกเริ่มมีการชะลอตัวเนื่องจากข้อจำกัดด้านปริมาณวัตถุดิบประกอบกับการแข่งขันด้านราคาจากสินค้าทดแทนกระทรวงพาณิชย์จึงจัดงานไทยทาปิโอก้าเน็กซัส2026พร้อมจัดการประชุมสัมมนาเชิงวิชาการเพื่อเสริมความมั่นคงของอุปทานสร้างนวัตกรรมและยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของมันสำปะหลังไทยในตลาดโลกอย่างยั่งยืนโดยการจัดงานในครั้งนี้ได้รับความสนใจจากผู้นำเข้าในตลาดศักยภาพสำคัญ10แห่งอาทิจีนญี่ปุ่นเกาหลีใต้อินเดียและซาอุดีอาระเบียเข้าร่วมเจรจาการค้าคาดว่าจะสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้ไม่น้อยกว่า 2,600 ล้านบาทตลอดจนการรักษาผลประโยชน์ทางการค้าในสหรัฐอเมริกาซึ่งปัจจุบันสินค้าแป้งมันสำปะหลังของไทยยังคงได้รับสิทธิ์ยกเว้นภาษีตามมาตรา301ในอัตราร้อยละ0จังหวัดอุบลราชธานีประกาศพื้นที่ประสบสาธารณภัยเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินอุทกภัยแล้วจำนวน3อำเภอโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที
18: ่ร้อยตรีสรมงคลมงคลสิริรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเปิดเผยว่าขณะนี้พื้นที่ลุ่มต่ำริมฝั่งแม่น้ำได้รับผลกระทบจากน้ำเอ่อล้นตลิ่งไหลเข้าท่วมที่อยู่อาศัยพื้นที่การเกษตรและสิ่งสาธารณประโยชน์ใน9อำเภอได้แก่อำเภอเดชอุดมสำโรงวาดินชำราบนาเยียนาจลวยม่วง30ขงเจียมเขมราชและอำเภอโพไซและได้ประกาศพื้นที่ประสบสาธารณภัยเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินอุทกภัยแล้วจำนวน3อำเภอได้แก่อำเภอเดชอุดมสำโรงและอำเภอวาดินชำราบความเสียหายเบื้องต้นด้านการเกษตรใน8อำเภอประมาณ 22,400 ไร่ด้านการดำรงชีพ2อำเภอคืออำเภอขงเจียมและอำเภอเขมราชจำนวน2ตำบล9หมู่บ้านประชาชนได้รับความเดือดร้อน53ครัวเรือนราษฎรอพยพ53ครัวเรือน119คนในการช่วยเหลือเบื้องต้นทางอำเภอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดเจ้าหน้าที่และอปพร.กำนันผู้ใหญ่บ้านดำเนินการให้ความช่วยเหลืออพยพประชาชนและเคลื่อนย้ายสิ่งของอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนแล้วกรกฎภูมิสวท.อุบลราชธานีรายงาน
9: น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.ค่ะ
8: ตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: ยินดีต้อนรับครับ
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านต้อนรับเข้าสู่รายการอาสาพาเที่ยวพบกับดิฉันทิติมาอินกล่ำที่จะมาชวนทุกท่านนะคะออกเดินทางเติมแรงบันดาลใจแล้วก็อัปเดตข่าวสารด้านการท่องเที่ยวรวมถึงกิจกรรมดีๆและเรื่องราวที่น่าสนใจจากทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยค่ะพบกันเป็นประจำทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์นะคะหลังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 10:07 นจนถึงเวลา 11:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 819-891 GHz พร้อมเครือข่ายวิทยุกรมประชาสัมพันธ์ทั่วประเทศค่ะวันเสาร์จะอยู่กับต้อมส่วนวันพรุ่งนี้วันอาทิตย์ก็จะเป็นน้องโดนัทณัฐพงษ์สารบุตรนั่นเองนะคะวันนี้ค่ะก็จะมาอัปเดตข่าวสารทางการท่องเที่ยวกันก่อนเลยนะคะโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือททค่ะเขาก็ได้ประกาศความสำเร็จของโครงการ Village to the World ซีซั่น5นะคะ Sustainable Agenda Queen Legacy ค่ะโครงการที่น้อมนำพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนมาต่อยอดผ่านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนค่ะโดยมีการผนึกความร่วมมือจาก9องค์กรพันธมิตรภาคเอกชนนะคะร่วมดำเนินกิจกรรม ESG in Action ในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและชุมชนต้นแบบ9พื้นที่ครอบคลุม8จังหวัดด้วยกันค่ะเพื่อสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมการพัฒนาชุมชนและการท่องเที่ยวไทยนั่นเองค่ะซึ่งโครงการนี้นะคะสะท้อนแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวของททค่ะที่ก้าวจากการส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวไปสู่การสร้าง Sustainable Tourism โดยการใช้การท่องเที่ยวเป็นกลไกสร้างคุณค่าให้กับพื้นที่ภายใต้ความร่วมมือระหว่างภาครัฐภาคเอกชนและชุมชนค่ะพร้อมยกระดับ Community Based Tourism นะคะสู่ ESG Tourism ค่ะให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมนะคะสังคมแล้วก็เศรษฐกิจชุมชนควบคู่กันไปนั่นเองตลอดการดำเนินโครงการพันธมิตรทั้ง9องค์กรนะคะก็ได้ร่วมกันขับเคลื่อนการพัฒนาในหลากหลายมิติค่ะนอกจากการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบโครงการยังขยายผลสู่สาธารณะผ่านกิจกรรม ESG Info Challenge ค่ะโดยมีอินฟลูเอนเซอร์และ KOLร่วมถ่ายทอดเรื่องราวของชุมชนและการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนด้วยนะคะพร้อมเปิดพื้นที่ให้ประชาชนร่วมสร้างสรรค์คอนเทนต์ส่งผลให้เกิดผลงานมากกว่า50คอนเทนต์และก็สร้างการเข้าถึงและการมีส่วนร่วมบนสื่อออนไลน์กว่า10ล้านคนครั้งค่ะช่วยสร้างการรับรู้ถึงบทบาทของการท่องเที่ยวในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและพัฒนาชุมชนด้วยนะคะนี่ก็ถือว่าเป็นโครงการดีๆนะคะที่มีการร่วมมือกันทางภาครัฐภาคเอกชนแล้วก็ชุมชนรวมถึงพี่น้องประชาชนและนักท่องเที่ยวอย่างเราๆค่ะอ่ะช่วงนี้เดี๋ยวเราไปพักฟังเพลงกันสักครู่นะคะคุณผู้ฟังและเดี๋ยวช่วงหน้าไปเที่ยวด้วยกันค่ะ

0: รักฉันนะสิ
1: ฮะจริงหรือนั่น
0: ใช่แล้ว
1: เคยรู้จักกันหรือนี
0: ่นี่และยอดชีวีคนนี้ที่หวังแต่งงาน
1: อ้าวงั้นตัวเธอคู่หมั้นของเกลอฉันนะสิ
2: จ้ะ

0: ออกไปสัมผัสธรรมชาติป่าสวยน้ำใสไร้มลพิษเตรียมพร้อมกับการเดินทางที่สุขสนุกและใส่ใจสิ่งแวดล้อมคุณทำได้ง่ายๆเพียงพกถุงขยะทิ้งให้ถูกที่แยกขยะก่อนทิ้งเที่ยวสนุกรักสิ่งแวดล้อมแล้วคุณจะพบว่าการเดินทางไม่ได้มีแค่ความสุขแต่ยังเป็นส่วนหนึ่งในการรักโลกของเราอย่างยั่งยืนมาร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวให้สะอาดสวยงามน่าประทับใจกันนะคะ
1: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
2: ได้เลยเช็คมา
1: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
2: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
1: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
2: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
3: รู้เรื่องเที่ยวรู้เรื่องไทยกับรายการอาสาพาเที่ยว
4: กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการอาสาพาเที่ยวกันแล้วนะคะในช่วงนี้ค่ะจะมาเชิญชวนนะคะคุณผู้ฟังค่ะไปชมการฝึกซ้อมขบวนพยุหยาตราทางชลมารคประจำปี2569กันค่ะซึ่งกำหนดการฝึกซ้อมขบวนพยุหยาตราทางชลมารค2569เป็นอีกหนึ่งช่วงเวลานะคะที่เปิดโอกาสให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้ร่วมชมความงดงามของริ้วขบวนเรือพระราชพิธีซึ่งสะท้อนถึงศิลปะวัฒนธรรมไทยอันทรงคุณค่าและหาชมได้ยากค่ะใครที่กำลังมองหาที่เที่ยวกรุงเทพหรือวางแผนออกไปสัมผัสบรรยากาศริมแม่น้ำเจ้าพระยาไม่ควรพลาดติดตามกำหนดการฝึกซ้อมเพื่อเลือกจุดชมวิวแล้วก็เตรียมตัวออกไปเก็บภาพความประทับใจพร้อมกับดื่มด่ำกับอีกหนึ่งเสน่ห์ของงานพระราชพิธีค่ะที่งดงามและก็เปี่ยมด้วยความหมายนั่นเองนะคะโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารคครั้งนี้จัดขึ้นในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายภาพพระกฐินพุทธศักราช2569ณวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารค่ะเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569นะคะโดยกองทัพเรือได้รับมอบหมายให้จัดขบวนเรือพระราชพิธีพร้อมทั้งได้แต่งกาบเหเรือชุดใหม่สำหรับพระราชพิธีครั้งนี้โดยเฉพาะค่ะพระราชพิธีขบวนพยุหยาตราทางชลมารคจะมีขึ้นในวันศุกร์ที่6พฤศจิกายน2569ณวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารเป็นวันที่ประชาชนจะได้เห็นขบวนเรือพระราชพิธีเคลื่อนตัวไปตามแม่น้ำเจ้าพระยาอย่างสมบูรณ์แบบเต็มรูปแบบนั่นเองนะคะโดยก่อนที่จะถึงวันพระราชพิธีจริงกองทัพเรือก็ได้วางกำหนดการฝึกซ้อมไว้เป็นขั้นเป็นตอนอย่างต่อเนื่องค่ะดังนี้เลยนะคะก็แบ่งการฝึกซ้อมค่ะเป็นการซ้อมย่อย10ครั้งนะคะระหว่างเดือนสิงหาคมไปจนถึงเดือนตุลาคมนี้ได้แก่วันที่17 20และ27สิงหาคมนะคะจากนั้นวันที่3วันที่8วันที่17และ23กันยายนค่ะและก็วันที่2วันที่8และ15ตุลาคม2569นะคะโดยจัดขบวนเหมือนวันจริงค่ะแต่ยังคงแต่งกายชุดซ้อมปกตินะคะจากนั้นจะมีการซ้อมใหญ่2ครั้งในวันที่21ตุลาคมและวันที่28ตุลาคม2569ซึ่งจะเป็นการซ้อมที่ใกล้เคียงกับรูปแบบจริงมากที่สุดค่ะทั้งนี้ก่อนเข้าสู่ขั้นตอนการฝึกซ้อมฝีพายกองทัพเรือก็ได้ทยอยอัญเชิญเรือพระที่นั่งลงน้ำนะคะระหว่างวันที่ 5-8 สิงหาคมที่ผ่านมาวันละ1ลำรวม4ลำนะคะได้แก่เรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์เรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณรัชกาลที่9เรือพระที่นั่งอนันตนาคราชและเรือพระที่นั่งอเนกชาติผู้ชงค่ะเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเริ่มการฝึกซ้อมจริงนั่นเองนะคะสำหรับขบวนพยุหยาตราทางชลมารคครั้งนี้นะคะกองทัพเรือค่ะ ได้คัดเลือกกำลังพลกว่า 2,200 นายร่วมฝึกซ้อมฝีพายและจัดรูปกระบวนเรือทั้งสิ้น52ลำค่ะแบ่งเป็น5ริ้ว3สายนะคะมีความยาวรวมประมาณ 1,280 เมตรค่ะถือเป็นขบวนเรือพระราชพิธีขนาดใหญ่ที่หาชมได้ไม่บ่อยนักนะคะส่วนเรือพระที่นั่งสุพรรณหงษ์ซึ่งเป็นเรือพระราชพิธีสำคัญที่มีมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยานะคะโดยลำปัจจุบันสร้างขึ้นใหม่นะคะในสมัยรัชกาลที่5ค่ะแล้วก็แล้วเสร็จในสมัยรัชกาลที่6มีความยาว 44.90 เมตรนะคะใช้กำลังพลประจำเรือ71นายและเคยได้รับเหรียญรางวัลมรดกทางทะเลจากองค์การเรือโลกแห่งสหราชอาณาจักรเมื่อปีพุทธศักราช2535อีกด้วยค่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวนะคะของเรือพระราชพิธีรวมถึงกำหนดการนะคะในการฝึกซ้อมขบวนพยุหยาตราทางชลมารค 2,569 คุณผู้ฟังสามารถวางแผนนะคะเตรียมตัวไปดูการฝึกซ้อมนะคะเพื่อที่จะได้ไปท่องเที่ยวด้วยไปชื่นชม

0: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
1: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
0: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
1: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
0: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
1: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
0: เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิผูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนเดี๋ยวนี้เลยจะได้ไม่พลาด
2: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร
0: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
2: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
0: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
2: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
3: รู้เรื่องเที่ยวรู้เรื่องไทยกับรายการอาสาพาเที่ยว
4: กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการอาสาพาเที่ยวกันแล้วนะคะคุณผู้ฟังยังอยู่กับต้อมทิติมาอินกรามค่ะและช่วงก่อนหน้านี้นะคะเราได้แนะนำเชิญชวนให้คุณผู้ฟังนะคะไปรับชมการฝึกซ้อมขบวนพยุหยาตราทางชลมาศ 2,569 กันนะคะฉะนั้นก่อนที่เราจะไปเราก็ควรจะรู้นะคะมีข้อควรรู้ก่อนที่จะไปดูขบวนเรือพระราชพิธีกันค่ะว่าเราควรปฏิบัติตัวยังไงกันบ้างนะคะซึ่งในช่วงของการซ้อมใหญ่วันที่21และ28ตุลาคม2569มักจะมีคนมารอชมหนาแน่นกว่าการซ้อมย่อยนะคะเพราะว่าใกล้เคียงกับรูปแบบจริงที่สุดหากอยากได้จุดชมวิวดีๆนะคะควรไปถึงพื้นที่แต่เนิ่นๆค่ะแล้วก็แนะนำเลือกจุดชมวิวริมแม่น้ำที่มีร่มเงาหรือทางเดินเลียบแม่น้ำนะคะเพราะว่าต้องยืนรอกลางแจ้งเป็นเวลานานฉะนั้นควรเตรียมร่มหมวกแล้วก็น้ำดื่มไปด้วยนะคะในส่วนของฝั่งวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารและพื้นที่ใกล้เคียงอาจจะมีการจัดระเบียบการจราจรแล้วก็ทางเดินทางเท้าในวันฝึกซ้อมใหญ่แล้วก็วันพระราชพิธีจริงด้วยนะคะฉะนั้นควรเผื่อเวลาเดินทางแล้วก็ติดตามประกาศปิดถนนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกันด้วยค่ะส่วนผู้ที่ไปรอชมนะคะควรแต่งกายสุภาพเหมาะสมกับการร่วมรับเสด็จแล้วก็ปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดกันด้วยและในวันฝึกซ้อมแล้วก็วันพระราชพิธีจริงตั้งแต่เวลา 12:00 น.จนกว่าจะแล้วเสร็จนะคะก็จะปิดการเดินเรือทุกชนิดในพื้นที่ควบคุมตั้งแต่สะพานกรุงธนบุรีถึงสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้ารวมถึงบริเวณปากคลองบางกอกน้อยและวัดสุวรรณารามราชวรวิหารกันด้วยนะคะสำหรับเรือด่วนเจ้าพระยาและก็เรือไฟฟ้าฝั่งเหนือค่ะจะให้บริการรับส่งผู้โดยสารได้ตั้งแต่ท่าเรือพายัพขึ้นไปส่วนฝั่งใต้ให้บริการตั้งแต่ท่าเรือราชวงศ์ลงไปนะคะหากมีโอกาสอยู่ในกรุงเทพมหานครในช่วงของการฝึกซ้อมขบวนพยุหยาตราทางชลมาศ 2,569 นี้คุณผู้ฟังลองหาเวลามาชมความงดงามนะคะของริ้วขบวนเรือพระราชพิธีที่หาชมได้ไม่บ่อยนักค่ะพร้อมกับร่วมสัมผัสบรรยากาศริมแม่น้ำเจ้าพระยาและเก็บภาพความประทับใจของอีกหนึ่งมรดกทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าของไทยกันนะคะก็ฝากกันไว้ค่ะในสัปดาห์นี้นะคะและสำหรับวันนี้ค่ะเวลาของรายการอาสาพาเที่ยวหมดลงแล้วนะคะคุณผู้ฟังดิฉันทิติมาอินกล่ำและทีมงานทุกคนต้องขอขอบคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะที่ติดตามรับฟังแล้วกลับมาพบกันใหม่ในโอกาสหน้ากับเรื่องราวการท่องเที่ยวข่าวสารและกิจกรรมดีๆจากทั่วประเทศไทยค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับคณิษฐายิ้มดีค่ะรัฐบาลเดินหน้าปฏิรูประบบราชการปรับกำลังคนและโครงสร้างเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารภาครัฐอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
4: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
5: ๆเอ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
6: หยุดจังหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก่าคูณ2เก่าประสบการณ์แล้วยังต้องเก่าเท่าทันมิตรด้วย
5: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
7: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: รัฐบาลเดินหน้าปฏิรูประบบราชการปรับกำลังคนและโครงสร้างเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารภาครัฐ
8: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยในรายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถึงแนวทางการปฏิรูประบบราชการว่ารัฐบาลเห็นความจำเป็นต้องปรับระบบราชการให้สอดคล้องกับสถานการณ์เศรษฐกิจสังคมและข้อจำกัดด้านการคลังของประเทศโดยมุ่งปรับทั้งด้านกำลังคนและโครงสร้างส่วนราชการเพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณมีประสิทธิภาพมากขึ้นปัจจุบันมีข้าราชการจำนวนมากเมื่อเทียบกับภารกิจส่งผลให้รัฐบาลต้องจัดสรรงบประมาณด้านบุคลากรในสัดส่วนสูงจึงจำเป็นต้องปฏิรูปราชการด้านกำลังคนอย่างจริงจังโดยมาตรการต่างๆผ่านการศึกษาและรับฟังความคิดเห็นจากสำนักงานกพ.สำนักงานกพร.และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องสำหรับแนวทางลดกำลังคนภาครัฐจะดำเนินการแบบค่อยเป็นค่อยไปโดยตั้งเป้าลดอัตรากำลังข้าราชการลง 15% ภายในปี 2575 หรือในช่วง 6 ปีข้างหน้าพร้อมย้ำว่าไม่ใช่การเลิกจ้างหรือให้ข้าราชการออกจากราชการทันทีมาตรการสำคัญคือชะลอการจัดสรรอัตรากำลังข้าราชการตั้งใหม่ในทุกกรณีโดยหากเป็นภารกิจที่มีความจำเป็นจริงจะพิจารณาเป็นรายกรณีรวมถึงยุบเลิกอัตราข้าราชการที่ไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณมาตั้งแต่ปี2567นิตยาคุณสิมรายงาน
1: คณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติเตรียมทำประชาพิจารณ์เก็บค่าเหยียบแผ่นดินนักท่องเที่ยวต่างชาติ450บาทเพื่อส่งเข้ากองทุนส่งเสริมการท่องเที่ยวลดการพึ่งพางบประมาณแผ่นดินเริ่มจัดเก็บทางอากาศต้นปีหน้าน
9: ายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยถึงความคืบหน้าการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการท่องเที่ยวจากนักท่องเที่ยวต่างชาติว่าคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติหรือททช.ได้อนุมัติแนวทางและอัตราจัดเก็บเบื้องต้นที่450บาทต่อคนเพื่อนำไปทำประชาพิจารณ์รับฟังความคิดเห็นจากภาคเอกชนทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องโดยพิจารณาช่องทางการจัดเก็บที่หลากหลายเช่นการจัดเก็บผ่านสายการบินเว็บไซต์แอปพลิเคชันตู้คีออส หรือรวมกับค่าโรงแรมที่พักและนำส่งเข้ากองทุนส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อใช้เป็นค่าประกันภัยคุ้มครองนักท่องเที่ยวนอกจากนี้รัฐบาลมีความจำเป็นต้องจัดตั้งกองทุนดังกล่าวเพื่อนำรายได้นอกงบประมาณมาช่วยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานยกระดับภาคบริการและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของการท่องเที่ยวไทยแทนการพึ่งพางบประมาณแผ่นดินที่มีจำกัดโดยคาดว่าจะสามารถเริ่มจัดเก็บทางอากาศได้เร็วที่สุดในช่วงต้นปีหน้าซึ่งจะมีการประชาสัมพันธ์ไปยังต่างประเทศเพื่อให้รับทราบถึงแนวทางการจัดเก็บในครั้งนี้ก่อนด้วยปฏิพลแต่ถ้าพมมารายงาน
1: เกิดเหตุแผ่นดินไหวขนาด 7.7 นอกชายฝั่งทางตะวันออกของอินโดนีเซียทำให้ประชาชนหลายพันคนอพยพขึ้นพื้นที่สูงหลังมีประกาศเตือนภัยสึนามิสำนักข่าว AFP รายงานว่าเกิดเหตุแผ่นดินไหวขนาด 7.7 นอกชายฝั่งเกาะโฟเล็กซ์ทางตะวันออกของอินโดนีเซียช่วงเช้าวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นโดยจุดศูนย์กลางแผ่นดินไหวอยู่ห่างจากเมืองเอ็นเดในจังหวัดนูซาเติงการาตะวันออกไปทางตะวันตกเฉียงเหนือประมาณ68กิโลเมตรส่งผลให้ประชาชนหลายพันคนเร่งอพยพขึ้นพื้นที่สูงหลังมีประกาศเตือนภัยสึนามิขณะเดียวกันมีรายงานอาคารหลายแห่งได้รับความเสียหายแต่ยังไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตหรือได้รับบาดเจ็บภายหลังเกิดเหตุแผ่นดินไหวดังกล่าวยังคงมีแผ่นดินไหวตามหลายครั้งโดยหนึ่งในนั้นมีขนาด 6.1 ขณะที่ทางการอินโดนีเซียตรวจพบคลื่นสึนามิสูงประมาณ 19-30 เซนติเมตรก่อนยกเลิกการเตือนภัยในเวลาต่อมาอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ยังคงเฝ้าระวังระดับน้ำทะเลอย่างต่อเนื่องคิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 น.ค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

ข้าใจอดีตเรียนรู้ปัจจุบันกับรายการไทยแลนด์แดนสยามรายการที่นำเสนอเรื่องราวประวัติศาสตร์ศิลปวัฒนธรรมอย่างเข้าใจอดีตเป็นประโยชน์ต่อปัจจุบันกับชโลธรจันยาทุกวันเสาร์11:10 น.ถึง12:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz

สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพพบกับรายการไทยแลนด์แดนสยามกับผมชโลธรจันยาในวันเสาร์นี้นะครับเป็นวันเสาร์ที่15สิงหาคมพุทธศักราช2569ครับเวลาประมาณ 11:07 นถึงเวลา 12:00 นท่านผู้ฟังกลับมาพบกันพูดคุยเรื่องราวศิลปะวัฒนธรรมประวัติศาสตร์กับผมในมุมมองของผมนะครับโดยเวลาที่ผมได้ไปอ่านได้ไปรู้ได้ไปดูได้ไปเที่ยวมาผมก็จะนำมาเล่าในรายการนะครับเป็นในมุมมองผ่านการวิเคราะห์ในแบบของผมนะท่านผู้ฟังซึ่งบางทีเนี่ยเวลาเราไปณสถานที่แห่งหนึ่งเวลาผมไปดูโบราณสถานสิ่งนั้นโบราณสถานที่นั้นก็จะมีรูปแบบเฉพาะเป็นของตนเองอันนี้เดี๋ยวผมเจาะลึกเข้าไปเพราะว่าเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมานะครับเมื่อผมได้ไปท่องเที่ยวณเมืองสมุทรสงครามในวันนี้ก็จะเป็นหัวข้อในรายการที่ผมก็จะเล่าเรื่องเมืองสมุทรสงครามว่าเป็นแบบไหนในมุมมองนะครับเพราะว่าก็มีความสวยงามมีเอกลักษณ์ที่เป็นเฉพาะตนแต่ก่อนหน้านั้นนะท่านผู้ฟังก่อนที่จะไปเรื่องเมืองสมุทรสงครามเรามาดูนะครับว่าประเทศไทยช่วงนี้เนี่ยท่านผู้ฟังเจอกับเมฆฝนตกหนักถึงหนักมากตลอดทั้งสัปดาห์เลยนะครับผมเลยเลือกเพลงที่เกี่ยวกับพี่น้องทางภาคอีสานนะภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพราะว่าถ้าเกิดเราดูพยากรณ์อากาศนี่เราจะเห็นได้ว่าน้ำขึ้นสูงหลายที่เลยบางที่ก็ท่วมนะครับในบริเวณภาคอีสานรวมถึงภาคเหนืออีกด้วยนะครับก็เลยส่งใจไปให้นะท่านผู้ฟังก็เป็นกำลังใจสำหรับท่านใดที่มีบ้านอยู่บริเวณริมน้ำนะครับถ้าเกิดภาคอีสานนั้นก็เป็นแม่น้ำโขงภาคเหนือก็เป็นทางแม่น้ำปิงก็หลายๆจังหวัดในภูมิภาคในภาคเหล่านี้ในจังหวัดเหล่านี้ก็ล้วนได้รับผลกระทบจากฝนที่ตกหนักนะครับผมนี่อยู่ในกรุงเทพมหานครก็เจอฝนที่ตกเหมือนกันตกทุกวันท่านผู้ฟังแล้วก็จะเป็นฝนเลิกงานนะเขาใช้คำว่าฝนเลิกงานก็เป็นชื่อเรียกนะครับเพราะว่าเวลาตกนี่มักจะครึ้มทั้งวันนะครึ้มทั้งวันแล้วก็ตกเวลามาและเลิกงาน4โมงเย็น4โมงครึ่งฝนตกเวลานั้นตลอดนะท่านผู้ฟังก็ไม่รู้เป็นอะไรทำไมไม่ตกตอนกลางวันนะเวลาที่คนเขาไม่ค่อยจะขับรถกันแต่มาตกเวลาที่ชาวบ้านเขาขับรถกันซึ่งแต่ละพื้นที่ก็เจอนะครับเจอฝนที่ตกลงมาขนาดใหญ่เลยก็เป็นเรื่องราวในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับทั้งในสัปดาห์ที่ผ่านมานั้นท่านผู้ฟังก็ยังมีวันหยุดนักขัตฤกษ์เมื่อวันพุธนะครับวันที่12สิงหาคมซึ่งเป็นวันแม่แห่งชาติเป็นวันแม่แห่งชาตินะครับมันเป็นวันที่ลูกนะครับลูกทุกคนน้อมรำลึกถึงความรักของแม่ผมก็ดูในโซเชียลมีเดียของผมนะเพื่อนๆใน Facebook ต่างๆก็ต่างลงรูปภาพที่ตนเองบอกรักแม่ถ่ายรูปคู่กับแม่นะครับไม่ว่าจะเป็นอย่างไรแต่จริงๆความรักที่เรามีต่อแม่แม่มีต่อลูกลูกมีต่อแม่นั้นไม่จำกัดอยู่เพียงแค่วันเดียวเท่านั้นท่านผู้ฟังไม่จำเป็นต้องแค่วันที่12สิงหาแต่เราสามารถแสดงความรักได้ทุกวันนะครับเราสามารถพูดคุยส่งกำลังใจยิ่งถ้าเกิดแม่นะท่านผู้ฟังบางท่านเนี่ยมาทำงานไกลจากบ้านบ้านอยู่ภาคเหนือภาคอีสานในตอนนี้เนี่ยอย่างที่ผมได้พูดไปนะครับน้ำขึ้นสูงเนี่ยโทรไปหาแม่ถามไถ่แม่ว่าเป็นอย่างไรในช่วงนี้นะครับหรือบางครั้งก็ส่งเนี่ยเปิดวิทยุแห่งประเทศไทยเนี่ยคลื่น
ที่ถ้าในภูมิภาคของท่านก็จะมีคลื่นที่รับสัญญาณเป็นคลื่นของท่านแต่ถ้าเกิดเป็นกรุงเทพมหานครก็จะเป็นคลื่น FM 92.5แล้วก็คลื่นเครือข่ายต่างๆที่รับสัญญาณทั้ง AM อะไรต่างๆนะครับก็สามารถบอกแม่ได้ในรายการในข่าวสารก็พยายามนำเสนอเรื่องของการปฏิบัติเวลาที่เจอน้ำหลากเวลาที่เจอน้ำท่วมเรามีการป้องกันอย่างไรเตรียมการอย่างไรท่านสามารถติดต่อใครได้บ้างถ้าเกิดติดต่อคนใกล้ตัวมากที่สุดเนี่ยท่านผู้ฟังติดต่อกำนันติดต่อผู้ใหญ่บ้านติดต่ออสม.ในพื้นที่ของท่านเครือข่ายเหล่านี้ก็จะเป็นเครือข่ายที่ช่วยเหลือท่านจากเรื่องราวนะครับซึ่งก็ต้องบอกจริงๆว่าเป็นเครือข่ายที่เป็นเส้นเลือดฝอยนะท่านผู้ฟังซึ่งการทำงานเนี่ยในบางทีเนี่ยต้องอาศัยเส้นเลือดฝอยเหล่านี้นะครับพี่ๆจิตอาสาพี่ๆอสม.เครือข่ายกำนันผู้ใหญ่บ้านตรงนี้ก็จะช่วยให้การช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเข้าถึงได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นเพราะว่าการแถลงคณะรัฐมนตรีในอาทิตย์ที่ผ่านมาเมื่อวันอังคารผมขยับไปอีกวันหนึ่งนะท่านผู้ฟังก็มีการยกเลิกนะครับสายงานตำแหน่งราชการหลายสายงานประมาณ11สายงานมั้งไอ้11สายงานซึ่งตรงนี้แต่ละตำแหน่งก็เป็นตำแหน่งที่มีความเฉพาะเจาะจงและในยุคสมัยนี้ก็ถือว่าเป็นตำแหน่งที่ถ้าเกิดยังคงตำแหน่งเหล่านี้อยู่ก็อาจจะเป็นการใช้ทรัพยากรบุคคลในแบบไม่คุ้มค่าเกินไปแต่ว่าผมก็ดูกระแสหลายกระแสนะท่านผู้ฟังในเรื่องของการยกเลิกสายงานราชการก็มีการพูดถึงการยกเลิกสายงานนู้นสายงานนี้นะครับแต่ก็มีผู้ที่มีความเห็นต่างเช่นเดียวกันนะครับอย่างเช่นในแง่ของตำแหน่งบรรณารักษ์อย่างนี้บรรณารักษ์เขายกเลิกยกเว้นของบรรณารักษ์ในสังกัดกรมศิลปากรกระทรวงวัฒนธรรมนะครับอันนี้ก็ยังคงไว้แต่บรรณารักษ์ตรงอื่นก็มีการยกเลิกไปซึ่งก็มีความเห็นที่เห็นต่างเช่นเดียวกันในเรื่องบรรณารักษ์ก็เป็นเรื่องที่ต้องพูดคุยกันไปนะครับผมก็เพียงนำข่าวคราวมาสื่อสารกับพี่น้องประชาชนว่าในรอบสัปดาห์นี้ประเทศไทยของเราเกิดเรื่องอะไรขึ้นบ้างรวมถึงเรื่องปืนใช่ไหมที่มีในการเข้มงวดกวดขันในเรื่องของใบอนุญาตปืนต่างๆที่ทางรัฐบาลเขาก็พยายามนะครับที่จะมีการเข้มงวดมีการกวดขันก็กำหนดวันต้องให้ทางอำเภอต้องให้ทางพื้นถิ่นดูในช่วงนี้ว่าสามารถจะดูแลนะครับดูแลครอบครองนะครับสามารถที่จะป้องกันการใช้อาวุธปืนได้อย่างไรเขาก็จะมีการออกใบอนุญาตนะสำหรับผู้ที่มีอาวุธปืนก็เป็นเรื่องเชิงรายละเอียดที่ต้องลงลึกไปอีกนะครับในช่วงสัปดาห์นี้ข่าวสารบ้านเมืองรวมถึงสภาพอากาศก็เป็นเรื่องที่น่าพูดคุยกันนำมาสื่อสารกันและอีกเรื่องหนึ่งที่ผมได้ติดตามสำหรับในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานอกจากงานวันแม่แล้ววันที่12สิงหายังเป็นวันช้างโลกอีกด้วยท่านผู้ฟังโอ้ไม่น่าเชื่อผมไปเจอข้อมูลนี้โอ้เป็นวันที่อยู่ในวันเดียวกันนะครับลักษณะวันเดียวกันแต่เขาก็มีแบ่งแยกออกไปอีกนะ12สิงหานี่เป็นวันช้างโลกแต่วันช้างไทยก็มีอีกนะครับผมจำวันไม่ได้แต่ว่าน่าจะอยู่ช่วงต้นปีนะครับเป็นวันช้างไทยซึ่งก็เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์ช้างนั่นแหละท่านผู้ฟังเพราะว่าช้างก็เป็นสัตว์ถือว่าเป็นสัตว์ที่คู่บ้านคู่เมืองของเราและยังเป็นสัตว์ที่แสดงถึงความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่าอีกด้วยช้างนี่เป็นสัตว์ที่อยู่คู่กับเรามาตั้งแต่สมัยโบราณพระมหากษัตริย์ใช้ทรงนะครับเสด็จพระราชดำเนินไปในที่ต่างๆไม่ว่าจะทางวังทางราชราษฎรก็ต่างใช้ช้างในการสัญจรในการทำงานในการเลี้ยงดูช้างนี่ถือเป็นสัตว์ที่มีคุณค่ากับประเทศไทยอย่างมากรวมถึงเป็นสัตว์ที่อยู่เคียงคู่กับชีวิตพี่น้องประชาชนต
ตรงนี้นะครับวันช้างโลกก็ถือว่าเป็นอีกวันที่ผมก็ได้นำมาพูดคุยนะครับนำมาให้เห็นว่า12สิงหานั้นยังมีวันอื่นอีกอยู่ด้วยนะครับซึ่งก็เป็นเรื่องที่พูดคุยกันจากเรื่องช้างนะผมก็จะเชื่อมไปเรื่องการท่องเที่ยวของผมและท่านผู้ฟังเมื่อได้ไปเที่ยวสมุทรสงครามสมุทรสงครามนี่เป็นเมืองนะครับเป็นจังหวัดที่ถือว่าเล็กที่สุดในประเทศไทยและมีอำเภอเพียง3อำเภอในจังหวัดก็คือแบ่งเป็นอำเภอสมุทรสงครามอำเภอเมืองสมุทรสงครามอำเภอบางคนทีแล้วก็อำเภออัมพวาขับรถแป๊บเดียวก็ไปรอบจังหวัดแล้วท่านผู้ฟังผมนี่เป็นคนที่ชอบขับรถท่องเที่ยวดูชมความเป็นท้องที่นั้นๆเอกลักษณ์ธรรมชาติของท้องที่นั้นๆเวลาเราไปอัมพวาสิ่งที่เราจะเห็นว่าเป็นสัญลักษณ์ของอัมพวาเลยนะท่านผู้ฟังก็จะคือแม่น้ำแม่กลองแม่น้ำแม่กลองนี่ไหลผ่านหลายจังหวัดมากๆไหลผ่านสมุทรสงครามไหลผ่านกาญจนบุรีเพราะว่าแม่น้ำแม่กลองนั้นต้นแม่น้ำเขาอยู่บนภูเขาทางด้านตะวันตกของประเทศไทยของเราก็ไปทางกาญจนบุรีอะไรทางนั้นนะครับแม่น้ำแม่กลองไหลผ่านหลายจังหวัดและหนึ่งในนั้นก็คือการไหลผ่านเมืองสมุทรสงครามแม่กลองจึงเป็นแม่น้ำที่หล่อเลี้ยงวิถีชีวิตหล่อเลี้ยงชุมชนมาตั้งแต่ครั้งสมัยโบราณบริเวณแม่กลองในสมัยก่อนเนี่ยเขาเรียกพื้นที่แถบนี้นะครับบริเวณอำเภออัมพวาชุมชนอัมพวาตรงนี้ก่อนที่จะทำเป็นตลาดสถานที่ท่องเที่ยวในปัจจุบันเขาเรียกบริเวณพื้นที่แถบนี้ว่าบางช้างบางนี่เป็นคำว่าชุมชนที่อยู่ติดริมแม่น้ำเขาจะเรียกว่าบางในปัจจุบันท่านผู้ฟังจะสังเกตได้ว่าคำว่าบางนี้เป็นคำที่เราเห็นกันอยู่ตลอดอย่างในกรุงเทพบางนาบางจากแล้วก็อีกหลายๆบางในนนทบุรีก็มีบางเหมือนกันก็หลายๆบางนะครับก็เราก็จะเห็นว่าชุมชนเหล่านี้โดยพื้นฐานดั้งเดิมเป็นชุมชนที่อยู่ติดริมแม่น้ำเขาจะเรียกว่าบางบางช้างเนี่ยบางช้างก็เป็นไปได้ว่าในตอนนั้นในความเป็นชุมชนโบราณอาจจะมีช้างหรือเปล่าเมื่อย้อนไปหลายร้อยปีแล้วนะท่านผู้ฟังเป็นชุมชนที่มีการค้าขายนะครับสำหรับอัมพวาบางที่เรียกอัมพวาว่าเวนิสแห่งตะวันออกนะเวนิสก็คือเป็นเมืองที่อยู่ในประเทศอิตาลีแต่ว่านั่นก็คือเป็นเมืองที่อยู่ในภูมิภาคตะวันตกนั่นเองนะผมให้ท่านผู้ฟังได้เห็นภาพอัมพวาเนี่ยเขาบอกว่าเป็นเวนิสตะวันออกเลยก็คือมีการค้าขายแลกเปลี่ยนในลุ่มน้ำแม่กลองและนอกจากจะมีการค้าขายแลกเปลี่ยนแล้วในบริเวณอัมพวานั้นก็ยังเป็นแหล่งที่ปลูกผลไม้นะครับโดยเฉพาะมะพร้าวอัมพวามาอัมพวาไม่ได้กินมะพร้าวก็นับว่าน่าเสียดายรวมไปถึงการปลูกส้มโอวันที่ผมขับรถไปเนี่ยโอ้ยสองข้างทางปลูกส้มโอเดิมทีอัมพวาเป็นอำเภอที่ผมเคยไปหลายครั้งนะครับและบางครั้งนี่ผมไปซื้อส้มโอนะท่านผู้ฟังผมขับรถเข้าไปในสวนไปซื้อหน้าบ้านเลยนะครับแต่ตอนขับรถเนี่ยก็จะเป็นล่องสวนก็จะขุดเป็นล่องสวนอย่างนั้นถ้าเกิดท่านผู้ฟังนึกภาพไม่ออกเผื่อบางคนไม่ได้มีบ้านที่เป็นล่องสวนซึ่งผมก็ไม่ได้มีบ้านที่เป็นล่องสวนเช่นเดียวกันแต่ว่าเห็นในเวลาที่เราได้ไปท่องเที่ยวเนี่ยนะครับก็ทำให้เราได้นึกภาพออกถ้าเกิดเป็นหนังเนี่ยท่านผู้ฟังสามารถดูหนังเรื่องโหมโรงได้นะครับตัวละครตัวพระเอกเนี่ยก็จะมีบ้านที่มีลักษณะเป็นล่องสวนแบบนั้นเช่นเดียวกัน
บริเวณพื้นที่แถบนี้อัมพวานะครับเป็นพื้นที่ที่มีความเป็นมาอย่างยาวนานและเกี่ยวข้องกับผู้คนที่มีความสำคัญในบ้านเมืองเราตั้งแต่สมัยต้นรัตนโกสินทร์เลยท่านผู้ฟังในหลวงรัชกาลที่2พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยอำเภออัมพวานี้เนี่ยเป็นที่พระราชสมภพของพระองค์ท่านนะครับในสมุทรสงครามเราก็จะเห็นว่ามีอุทยานร.2เราจะจำได้อุทยานร.2อุทยานพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยซึ่งเป็นอุทยานที่อยู่ริมแม่น้ำแม่กลองท่านผู้ฟังซึ่งเทิดพระเกียรติและจัดแสดงศิลปะวัฒนธรรมไทยในช่วงยุคต้นรัตนโกสินทร์นะครับรัชกาลที่2เกิดถ้าเกิดเราพูดภาษาชาวบ้านเกิดหรือว่าพระราชสมภพที่เมืองอัมพวานี้เองนะครับถ้าเกิดในประวัติศาสตร์เรื่องราวของประวัติศาสตร์เราก็จะสามารถสืบค้นได้ลึกลงไปนะครับในแต่ละช่วงยุคแต่ละช่วงสมัยที่มีความเป็นมาเป็นไปผมขับรถในช่วงฤดูฝนอัมพวาเป็นเมืองที่มีความร่มรื่นมากๆนะท่านผู้ฟังแล้วก็ช่วงถนนในเมืองนะครับในตัวอำเภอที่ตัดกับสวนของชาวบ้านนะครับที่อยู่ในบริเวณพื้นที่แห่งนี้มาเป็นเวลานานเขาจะทำเลนจักรยานด้วยนะท่านผู้ฟังผมแนะนำถ้าเกิดท่านผู้ฟังท่านใดที่เป็นคนชอบปั่นจักรยานปั่นจักรยานเสือหมอบปั่นจักรยานเสือภูเขาท่านสามารถพกจักรยานเนี่ยใส่รถท่านไปแล้วก็ไปขี่จักรยานในอัมพวาได้อย่างสบายเลยเพราะว่าเขาทำได้ดีมากๆแล้วบริเวณธรรมชาติในแถบนั้นนะครับเป็นธรรมชาติที่ร่มรื่นเหมาะแก่การพักผ่อนไป2วัน1คืนอย่างนี้เป็นที่เหมาะแก่การหย่อนใจมากๆสำหรับอำเภออัมพวาอัมพวาเป็นพื้นที่ที่มีความเป็นมาและก็มีของกินที่หลากหลายการไปอัมพวานั้นนอกจากจะเรื่องของผลไม้แล้วนะท่านผู้ฟังเราไม่กินไม่ได้ก็คือปลาทูนะครับถ้าเกิดออกไปหน่อยก็จะเป็นปลาทูเพราะว่าอัมพวาตรงบริเวณดอนนะเขาก็จะเรียกเป็นมีพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ดอนเช่นเดียวกันซึ่งก็มีชาวประมงที่ไปหาทะเลมานะครับและตรงหนึ่งในนั้นก็คือปลาทูก็เป็นวัตถุดิบสำคัญปลาทูแม่กลองปลาทูของสมุทรสงครามเป็นปลาทูที่มีความเฉพาะมากๆเพราะว่าเป็นปลาทูที่ตัวเล็กๆแต่เวลาเอาไปทอดเนี่ยท่านผู้ฟังมันจะมันมากมันจะมีความมันมากๆนะครับยิ่งตัวเล็กยิ่งมันจะไม่เหมือนปลาทูตัวใหญ่ปลาทูตัวอ้วนเนี่ยเนื้อจะได้เนื้อแต่ความมันจะไม่เท่าปลาทูตัวเล็กเนี่ยเนื้อจะไม่เยอะมากแต่ว่าจะได้ความมันอันนี้ก็แล้วแต่ความชอบของแต่ละคนแต่ว่าถ้าเกิดท่านผู้ฟังชอบของทอดๆเนี่ยท่านผู้ฟังต้องกินปลาทูสมุทรสงครามนะเป็นอีกอย่างนึงนะครับกินก็เป็นเรื่องของกินนะครับเป็นเมืองที่มีความอุดมสมบูรณ์แม่น้ำแม่กลองเป็นแม่น้ำที่ให้ความสมบูรณ์ของผู้คนในถิ่นแถบนี้มาเป็นระยะเวลาที่ยาวนานผมได้ไปหลายๆที่แต่หนึ่งในนั้นที่ผมประทับใจและผมเพิ่งได้มาผมไปสมุทรสงครามมาเป็น10รอบแล้วแต่ผมไม่เคยมาที่นี่ที่แห่งนั้นก็คือค่ายบางกุ้งค่ายบางกุ้งก็คือเป็นค่ายที่อยู่ในจังหวัดสมุทรสงครามแล้วก็เป็นค่ายที่เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์การรวมชาติของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเพราะถือว่าเป็นพื้นที่ที่เป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญทางเรือไม่ว่าทางในช่วงปลายสมัยของอยุธยาตอนปลายสมเด็จพระเจ้าเอกทัตที่ทัพของพม่านั้นได้ยกเข้ามาตีแบ่งเป็น2ทางอีกทางหนึ่งทัพใหญ่นั้นก็ได้เข้ามาทางเรือแล้วมาเจอค่ายบางกุ้งของฐานไทยที่ตั้งอยู่นะครับแต่ว่าณตอนนั้นก็ด้วย
การสู้รบกันกองทัพพม่าก็ได้ชนะที่ค่ายบางกุ้งแล้วก็เคลื่อนทัพต่อไปเข้าสู่เมืองต่างๆแล้วก็ล้อมอยุธยาและอยุธยาก็ได้กรุงแตกในเวลาต่อมาแต่ค่ายบางกุ้งกลับมามีความสำคัญในเชิงยุทธศาสตร์อีกครั้งเมื่อสมเด็จพระเจ้าตักสินมหาราชสถาปนากรุงธนบุรีได้แล้วนะครับแล้วก็ขับไล่พม่าจากที่ลาบลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาออกไปได้แล้วพระเจ้าตักสินก็เลยวางกำลังเพื่อเป็นการป้องกันกองทัพพม่าที่จะยกทัพเข้ามาอีกเพราะเมื่อพม่าเขารู้ว่าทางสยามเนี่ยทางไทยเขาตั้งตัวเองได้เนี่ยมันก็จะปราบยากเพราะฉะนั้นต้องรีบส่งทหารมาปราบก่อนพระเจ้าตักสินก็เลยวางกองกำลังไว้ตามจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญหนึ่งในนั้นก็คือวางจุดยุทธศาสตร์ที่ค่ายบางกุ้งแห่งนี้ที่เมืองสมุทรสงครามค่ายบางกุ้งนะครับโดยพระเจ้าตักสินนั้นก็ได้รวบรวมไพร่พลโดยมีไพร่พลที่มีความสำคัญมากๆในการเป็นทหารที่ค่ายบางกุ้งก็คือคนจีนซึ่งรวบรวมมาจากเมืองทางชลบุรีทางฉะเชิงเทราทางเมืองท่าต่างๆที่มีคนจีนอยู่เยอะมารักษาค่ายบางกุ้งคนในพื้นที่ก็เลยจะเรียกค่ายบางกุ้งนี้ว่าค่ายจีนบางกุ้งนะท่านผู้ฟังอาจจะได้ยินเดี๋ยวค่ายบางกุ้งเดี๋ยวค่ายจีนบางกุ้งก็คือผมก็อธิบายว่าค่ายบางกุ้งนี้มีที่มาที่ไปอย่างไรทำไมถึงบางชื่อเรียกว่าค่ายจีนบางกุ้งอ๋อเพราะว่าเจ้าตักสินนั้นรวบรวมคนจีนมาเป็นทหารที่ค่ายบางกุ้งด้วยนั่นเองในจุดยุทธศาสตร์ที่ต้องการป้องกันการรุกรานของพม่าอีกครั้งหลังที่ได้สถาปนากรุงธนบุรีแล้วพอค่ายบางกุ้งมีทหารคุ้มกันและถือว่าเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญทางพม่าเมื่อได้ทราบข่าวว่าฝ่ายไทยกำลังจะตั้งตนได้ก็ไม่รอช้าส่งทัพเคลื่อนทัพเข้ามาเพื่อที่จะทำลายตรงนี้ซะโดยมีค่ายบางกุ้งเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญฝ่ายพม่าได้ล้อมนะครับได้ล้อมค่ายบางกุ้งไว้ก็ได้ทำการสู้รบกันอย่างกล้าหาญได้ทำการสู้รบที่ต้องเป็นสิ่งที่เป็นการชื่นชมนะครับการสู้รบเป็นไปอย่างดุเดือดแต่ฝ่ายไทยก็ได้รับกำลังหนุนจากกองทัพจากธนบุรีที่ได้ส่งกองทัพมาช่วยนะครับในการศึกครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นการศึกที่แพ้ไม่ได้ท่านผู้ฟังเพราะว่าถือว่าเป็นการศึกครั้งแรกๆในช่วงของการสถาปนากรุงธนบุรีเลยเพราะว่าถ้าเกิดฝ่ายไทยแพ้ในศึกนี้ขวัญกำลังใจในการสู้รบในครั้งต่อๆไปเนี่ยจะลดลงมากขวัญกำลังใจในการรวมชาติของกองทัพธนบุรีก็จะมีขวัญกำลังใจที่ตกต่ำลงเพราะฉะนั้นการศึกครั้งนี้เมื่อเป็นการเปิดประเดิมแล้วฝ่ายไทยแพ้ไม่ได้และในการสู้รบฝ่ายไทยก็เป็นฝ่ายชนะซึ่งได้สร้างขวัญกำลังใจให้แก่กองทัพไทยมากๆแล้วก็นำไปสู่การรวมแผ่นดินที่ทั้ง4ก๊ก5ก๊กทั่วประเทศในเวลาต่อมานะท่านผู้ฟังสมรภูมิค่ายบางกุ้งถือว่าเป็นสมรภูมิที่มีความสำคัญในแง่ของขวัญกำลังใจของกองทัพไทยในการรวมชาติในยุคสมัยของธนบุรีซึ่งผมมาดูค่ายบางกุ้งนะท่านผู้ฟังก็จะมีการปั้นหุ่นทหารไทยเต็มไปหมดเลยและที่สิ่งที่เป็นเรียกว่าอันซีนไทยแลนด์เนี่ยท่านผู้ฟังในค่ายบางกุ้งเขาก็จะมีโบสถ์โบสถ์ซึ่งตรงนี้เขาก็เรียกว่าวัดบางกุ้งวัดบางกุ้งสมุทรสงครามซึ่งก็ถือว่าเป็นวัดที่มีชื่อเสียงมากในปัจจุบันเพราะว่าไม่แค่ชาวไทยที่ไปวัดบางกุ้งเท่านั้นแต่ว่าเป็นชาวต่างชาติก็มานะครับมาชมความอัศจรรย์เพราะว่าวัดบางกุ้งเป็นวัดที่มีโบสถ์ที่เขาเรียกว่าโบสถ์มหาอุดโบสถ์มหาอุดนี่เป็นโบสถ์ที่คนสมัยก่อนถ้าเกิดเขาจะฝึกเวทมนต์คาถาอะไรอย่างนี้ตามความเชื่อนะท่านผู้ฟังเขาก็จะฝึกในโบสถ์มหาอุดนี่แหละโบสถ์มหาอุดก็คือโบสถ์ที่ไม่มีหน้าต่างมีประตูเปิดออกแค่ด้านเดียวแล้วก็
นอกนั้นทึบหมดนะอันนี้เรียกว่าโบสถ์มหาอุดภายในโบสถ์มหาอุดก็จะมีหลวงพ่อนะครับเป็นพระพุทธรูปที่ประดิษฐานที่เรียกว่าหลวงพ่อนินมณีหรือชาวบ้านเรียกว่าหลวงพ่อดำหลวงพ่อนินมณีหรือหลวงพ่อดำก็เป็นพระพุทธรูปทรงปางมารวิชัยขนาดใหญ่ที่ถูกสร้างขึ้นในสมัยอยุธยาตอนปลายนะครับและในภายในผนังของโบสถ์นั้นก็ยังเป็นมีจิตรกรรมฝาผนังแต่ว่าช่วงที่ผมไปดูเนี่ยก็เริ่มที่จะจางไปแล้วนะครับจากอายุก็ต้องมีการซ่อมแซมอะไรก็ว่ากันไปนะท่านผู้ฟังสิ่งที่พิเศษอีกอย่างหนึ่งของโบสถ์ที่ค่ายบางกุ้งโบสถ์นี้เป็นโบสถ์ที่มีต้นไม้ปกคลุมนะทำให้เวลาที่เราเห็นโบสถ์แห่งนี้ก็จะมีความเข้มขลังมากๆสิ่งที่พิเศษกว่านั้นก็คือต้นไม้ที่ปกคลุมโบสถ์แห่งนี้นะครับก็จะเป็นต้นไม้ที่เกิดขึ้น4มุมของโบสถ์มีทั้งมุมนึงเป็นต้นโพมุมนึงเป็นต้นกลางมุมนึงเป็นต้นไกรแต่ละมุมก็จะมีต้นไม้ที่เกิดขึ้นแตกต่างกันนี่ก็คือความพิเศษคือต้นไม้อยู่ด้วยกันได้ก็จะเป็นเถาวัลย์ที่มีการปกคลุมโบสถ์นะผมเห็นแล้วโอ้ยถ้าเกิดไม่ใช่ที่ท่องเที่ยวที่มีคนมาเที่ยวกันเยอะๆก็จะมีความเข้มขลังมากๆนะตรงนี้ก็แล้วก็เห็นเป็นความพิเศษของธรรมชาติที่เกิดขึ้นนะครับวัดบางกุ้งเนี่ยเป็นวัดที่ในช่วงสมัยสงครามในค่ายบางกุ้งที่ผมได้เล่าไปนะครับค่ายบางกุ้งก็จะสร้างล้อมวัดบางกุ้งสร้างโบสถ์แห่งนี้แหละก็ประตูค่ายอะไรต่างๆก็จะสร้างล้อมโบสถ์เขาบอกว่าการที่สร้างล้อมโบสถ์นั้นสร้างในบริเวณของวัดเนี่ยเขาถือว่าเพื่อเป็นขวัญกำลังใจนะเพราะว่าการสู้รบในสมัยก่อนเนี่ยเป็นการสู้รบที่ก็ต้องมีการพึ่งพาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทางใจความเข้มแข็งเวลาจะออกไปสู้รบเนี่ยเรามาไหว้พระเรามีการสักยันต์เรามีเรื่องเวทมนต์คาถาอะไรอย่างนี้ก็เป็นเรื่องของฐานไทยนะครับที่มีมาตั้งแต่สมัยโบราณแล้วนะครับแล้วก็มีหลวงพ่อนินมณีเป็นกำลังใจให้เหล่าทหารได้กราบไหว้บูชากันสมุทรสงครามเป็นเมืองที่มีความพิเศษนะครับเป็นเมืองที่มีความพิเศษเป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์ความเป็นมาอย่างยาวนานแล้วยังเป็นเมืองที่รักษาความเป็นท้องถิ่นความเป็นวัฒนธรรมได้อย่างดีเยี่ยมการที่เราได้เห็นเรือกสวนของคนอัมพวาเนี่ยยังอยู่นะท่านผู้ฟังผมนี่โอ้คิดไปอีก50ปีผมขอให้ยังเห็นภาพเหล่านี้อยู่นะครับยังให้เมืองอัมพวาหรือว่าบริเวณสวนต่างๆในสมุทรสงครามนั้นยังเป็นเมืองที่ผู้คนยังทำสวนผู้คนยังทำสวนผู้คนยังปลูกบ้านที่เป็นบ้านสวนกันทำเกษตรกรรมซึ่งถือว่าเป็นอาชีพที่เป็นกระดูกสันหลังของคนไทยเราคนไทยเราเนี่ยท่านผู้ฟังเป็นบ้านเมืองที่มีความอุดมสมบูรณ์เนื่องจากพื้นที่ที่เราอยู่ทรัพยากรที่เรามีทรัพย์สินของเราไม่ใช่ทองคำแต่ทรัพย์สินของเรานั้นที่สำคัญและมีมาตั้งแต่สมัยโบราณก็คือเกษตรกรรมที่มีพี่น้องเกษตรกรเป็นกระดูกสันหลังของเราจากสมัยโบราณสู่อนาคตการทำเกษตรกรรมเป็นเรื่องที่ถูกพูดถึงเป็นอย่างมากท่านผู้ฟังเพราะว่าในช่วงที่ภูมิรัฐศาสตร์ของโลกนั้นมีความขัดแย้งกันประเทศไทยของเรามีพลังงานอื่นๆที่สามารถใช้ได้แต่สิ่งที่เป็นจุดแข็งของเราเลยก็คือทรัพยากรของกินของกินสิของจริงเพราะคนเราถ้าไม่ได้

0: บูรณ์ตลอดทุกฤดูกาลถึงว่าจะมีช่วงของน้ำท่วมบ้างนะท่านผู้ฟังเพราะว่าเนื่องจากเป็นที่ราบลุ่มในบางที่โดยเฉพาะบริเวณภาคกลางที่เป็นที่ปลูกพืชขึ้นเนี่ยที่ปลูกพืชก็จะเป็นที่ที่ต้องแลกมาด้วยการที่ต้องถูกน้ำท่วมก็เป็นที่มาของการที่เราต้องปลูกบ้านใต้ทุนอะไรอย่างนั้นใช่ไหมท่านผู้ฟังแต่เราก็ยังเป็นประเทศเป็นเมืองเป็นดินแดนที่ยังมีของกินเป็นดินแดนที่ยังมีความอุดมสมบูรณ์และตรงนี้เนี่ยเป็นจุดแข็งของเราเป็นจุดแข็งของเราในการต่อรองกับการค้าขายในประเทศอื่นๆซึ่งประเทศของเรานะท่านผู้ฟังหลากหลายกระทรวงทั้งกระทรวงการต่างประเทศกระทรวงพาณิชย์ก็ชูนโยบายนี้ในการที่จะใช้ทรัพยากรที่เรามีในการต่อรองกับสินทรัพย์ในประเทศต่างๆเพราะประเทศอื่นๆเนี่ยบางประเทศเนี่ยไม่ใช่ประเทศที่มีทรัพยากรมีของกินมีการเกษตรที่ดีเยี่ยมขนาดของเรานะครับแต่ว่าประเทศของเรามีหมดและโลกในอนาคตนะท่านผู้ฟังยิ่งเมื่อมีความขัดแย้งรุนแรงมีเรื่องราวของสงครามเข้ามาอาหารการกินนั้นจึงเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่งนอกจากเราจะกินเก็บไว้กินเองแล้วเรายังสามารถนำไปแลกเปลี่ยนนำไปใช้จ่ายเป็นทุนทรัพย์กับที่อื่นๆเพื่อแลกเปลี่ยนสิ่งของมีค่าได้อีกด้วยนะครับเมืองสมุทรสงครามเป็นเมืองนั้นที่ผมเชื่อว่าจะมีบทบาทซึ่งตอนนี้ก็มีบทบาทแหละท่านผู้ฟังในเรื่องของการเกษตรและในอนาคตก็จะยิ่งมีบทบาทไปอีกนะครับเป็นเมืองที่ให้ความสบายใจและเป็นเมืองที่มีความสำคัญอีกเมืองหนึ่งสำหรับประเทศไทยของเราสมุทรสงครามครับช่วงนี้พักฟังสปอตแล้วกลับมาช่วงหน้าครับ
1: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
2: ออกไปสัมผัสธรรมชาติป่าสวยน้ำใสไร้มลพิษเตรียมพร้อมกับการเดินทางที่สุขสนุกและใส่ใจสิ่งแวดล้อมคุณทำได้ง่ายๆเพียงพกถุงขยะทิ้งให้ถูกที่แยกขยะก่อนทิ้งเที่ยวสนุกรักสิ่งแวดล้อมแล้วคุณจะพบว่าการเดินทางไม่ได้มีแค่ความสุขแต่ยังเป็นส่วนหนึ่งในการรักโลกของเราอย่างยั่งยืนมาร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวให้สะอาดสวยงามน่าประทับใจกันนะคะ
3: วัฒนธรรมไทยคือพลังที่เชื่อมอาเซียนจากรอยยิ้มอาหารดนตรีและประเพณีสู่การเรียนรู้แบ่งปันและเติบโตไปด้วยกันการท่องเที่ยวสร้างมิตรภาพศิลปะเชื่อมความเข้าใจและความหลากหลายคือหัวใจของภูมิภาคนี่คืออัตลักษณ์ร่วมที่ทำให้ไทยและอาเซียนก้าวไปข้างหน้าอย่างยั่งยืนอาเซียนสังคมเดียวกันก้าวไปด้วยกัน
4: ท่านกำลังรับฟังรายการไทยแลนด์แดนสยามดำเนินรายการโดยชโลธรจันยา

0: กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการ Thailand แดนสยามครับช่วงที่2ของรายการเรายังอยู่กันในเรื่องของศิลปะวัฒนธรรมเรามาดูนะครับเรื่องของศิลปะวัฒนธรรมกันหน่อยเรื่องของหนังไทยนะท่านผู้ฟังที่จะได้ไปฉายที่ต่างประเทศไปฉายที่แคนาดาหรือว่าเทศกาลภาพยนตร์ TIFF หนังเรื่องนั้นก็คือเรื่องคุณยายวรนาถนะท่านผู้ฟังน่าจะคุ้นชื่อนะคุณยายวรนาถซึ่งเป็นหนังที่เข้าฉายรอบปฐมทัศน์โลกซึ่งจัดอยู่ในหมวดเซ็นเตอร์พีซที่เขาก็จะคัดสรรผลงานเด่น54เรื่องจาก50ประเทศเพื่อนำเสนอความหลากหลายทางมุมมองและภาพยนตร์ที่เป็นกระแสจากทั่วโลกเรื่องคุณยายวรนาถเนี่ยท่านผู้ฟังมาจากเรื่องทายาทอสูรเนี่ยแหละเราถ้าเกิดดูละครนะสมัยก่อนดูละครก็จะคือเรื่องทายาทอสูรที่มีการคุณยายวรนาถหาทายาทในการคลายตะขาบและคำว่าคลายตะขาบเนี่ยก็ถูกใช้มานับจากนั้นเป็นต้นไปเวลาเราจะส่งมอบวิชาให้รุ่นน้องอะไรอย่างเงี้ยท่านผู้ฟังคำว่าคลายตะขาบคลายตะขาบแต่ว่าคลายตะขาบที่แท้จริงเนี่ยไม่ใช่คำเชิงสนุกแบบที่เราพูดกันแบบนี้นะท่านผู้ฟังคลายตะขาบเนี่ยมันมาจากหนังมันมาจากละครสยองขวัญนี่ก็คือการทายาทอสูรที่เป็นการคลายตัวตะขาบจริงๆซึ่งมันก็มีความหยิ่งหยิ่งนะมันก็มีความหยิ่งหยิ่งหนังเรื่องคุณยายวรนาถเนี่ยที่เขาจะได้ไปเทศกาลหนังที่โตรอนโตประเทศแคนาดานะก็กำกับโดยคุณโต้งบรรจงนะครับคุณโต้งบรรจงก็เคยกำกับเรื่องล่าสุดเรื่องร่างทรงเรื่องร่างทรงก็คำวิจารณ์ออกมาก็เสียงแตกมากๆแต่ว่าบรรยากาศในการเล่าเรื่องนั้นใครๆก็บอกว่าของจริงทั้งนั้นนะครับเป็นบรรยากาศที่มีความสยองขวัญมากๆคุณโต้งบรรจงกลับมาในอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องคุณยายวรนาถชื่อภาษาอังกฤษเขาใช้ inheritที่แปลว่าการสืบทอดนั่นเอง inherit ซึ่งก็นำเสนอเป็นทีมนักแสดงผู้ที่เป็นคุณยายวรนาถเนี่ยคือใหม่ดาวิกาคุณใหม่ดาวิกาโฮเน่นะครับเราอาจจะคุ้นชินคุณใหม่ดาวิกาที่เป็นนางเอกซะมากกว่าแต่ในคราวนี้ต้องเล่นเป็นตัวร้ายเนี่ยจะเป็นยังไงนะท่านผู้ฟังต้องติดตามดูกระแสของหนังไทยในเวทีโลกอีกเรื่องหนึ่งซึ่งผมก็จะนำมาอัปเดตให้หลายๆท่านนะครับเพื่อใครลืมว่าเรื่องคุณยายวรนาถหรือว่าทายาทอสูรเดิมเนี่ยเขามีเรื่องย่อเป็นไงผมเล่าให้ฟังสักนิดหนึ่งนะครับเรื่องทายาทอสูรหรือคุณยายวรนาถนะถ้าเกิดเนื้อเรื่องเขาไม่ได้มีการดัดแปลงอะไรนะท่านผู้ฟังก็จะเป็นเรื่องราวของคุณยายวรนาถซึ่งเป็นหญิงสูงวัยอายุ80ปีแต่ดูราวแค่อายุ40เท่านั้นคุณยายวรนาถเนี่ยเธอได้รับมรดกและวิญญาณอสูรตะขาบใสดำมาจากยายทรัพย์อีกทีแล้วเมื่อถึงเวลาหมดอายุขัยหรืออ่อนพลังคุณยายวรนาถก็เลยต้องตามหาทายาทที่จะมาสืบสายเลือดรับช่วงต่อวิญญาณอสูรรายนี้การถ่ายทอดนั้นก็จะมีความสะพรึงกลัวความสยองขวัญต่างๆแต่ว่าคุณโต้งบรรจงนะครับก็เป็นผู้ที่กำกับหนังสยองขวัญมาตั้งแต่แรกแล้วนะครับก่อนที่จะมาทำแวะไปทำหนังพวกโรแมนติกคอมเมดี้นิดนึงหนังรักนิดนึงนะครับก่อนจะกลับมาทำหนังสยองขวัญอีกหนังเรื่องคุณยายวรนาถนี่น่าสนใจเลยว่าจะออกมาเป็นเวอร์ชันไหนหรือว่ามีประเด็นร่วมสมัยใดๆบ้างเหมือนล่าสุดผมดูหนังแต่ว่าเป็นหนังอเมริกันนะครับเรื่อง The Odyssey The Odyssey นี่เดิมทีเป็นมหากาพย์ของโฮเมอร์ซึ่งเป็นเรื่องราวที่อยู่ในสมัยกรีกโบราณหลายพันปีแล้วแต่ The Odyssey ในเวอร์ชันนี้เขาเอามาปรับเปลี่ยนให้เป็นประเด็นที่ร่วมสมัยมากๆก็คือประเด็นการต่อต้านสงครามซึ่งผมก็เห็นว่าโอ้เป็นสิ่งที่แหลมคมมากๆของผู้เล่าเรื่องนะครับผมก็หวังว่าเรื่องคุณยายวรนาถในครั้งนี้เนี่ยอาจจะมีประเด็นร่วมสมัยที่แหลมคมหรือเปล่าอาจจะมีประเด็นเรื่องของการสัญญกรรม ก็ได้นะเพราะว่าคุณยายวรนาถเดิมทีอายุ80แต่ดูเหมือนอายุ40อะไรอย่างนี้อันนี้ผมก็เดาไปเองของผมนะครับท่านผู้ฟังก็ติดตามว่าเรื่องราวจะออกมาเป็นอย่างไรแล้วหนังไทยของเราจะได้รับรางวัลใดๆหรือไม่เพราะหนังไทยของเราเนี่ยนอกจากจะได้ไปเวทีนานาชาติหลายเวทีแล้วในหลายปีมานี้นะครับเรายังได้ร่วมงานกับทีมงานระดับโลกอีกด้วยหนังเรื่องล่าสุดของคุณเป็นเอกรัตนเรืองอย่างเรื่องครัวสาวนี่ก็ได้ผู้กำกับภาพก็คือคนถือกล้องอ่ะถ้าเกิดพูดง่ายๆท่านผู้ฟังผู้กำกับภาพเป็นระดับโลกเลยก็คือคริสโตเฟอร์ดอยคริสโตเฟอร์ดอยนี่เคยถ่ายหนังให้คุณเป็นเอกหลายเรื่องแล้วก็ดังมาจากหนังยุค90ของว่องกาไวนะถ้าท่านผู้ฟังติดตามหนังพวกว่องกาไวเป็นคนดูหนังเนี่ยก็จะเคยได้ยินอยู่ว่องกาไวนะครับคุณต้องบรรจงก็เช่นกันในหนังเรื่องก่อนนะครับในหนังเรื่องก่อนอย่างเรื่องร่างทรงก็ได้ร่วมงานกับทางโปรดิวเซอร์ชาวเกาหลีใต้นาฮงจินนะครับนาฮงจินซึ่งทำหนังสยองขวัญเหมือนกันนี่ก็แสดงให้เห็นว่าฝีมือของคนไทยเนี่ยสามารถร่วมงานแล้วก็เซนส์ความสยองขวัญของคนไทยนี่สามารถไปได้ไกลถึงเวทีในหลากหลายเวทีผมเคยอ่านนะต่างประเทศเนี่ยเขาชอบหนังสยองขวัญของไทยนะท่านผู้ฟังแต่ว่ากลิ่นของหนังสยองขวัญของไทยเนี่ยก็จะแตกต่างกันไปถ้าเกิดเป็นทางอินโดนีเซียก็จะชอบหนังสยองขวัญในแบบที่เย็นๆหรือบางทีในแบบที่โหดๆหน่อยอะไรอย่างนี้ก็จะแตกต่างกันไปกลุ่มผู้ชมก็จะแตกต่างกันไปแต่ว่าหนังก็จะสามารถขายได้ในแต่ละกลุ่มพื้นที่นะครับก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากๆเอามาอัปเดตข่าวสารถึงความเก่งกาจของคนไทยที่มีต่องานศิลปะงานทางวัฒนธรรมซึ่งจะเป็นสิ่งที่สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศอย่างแน่นอนนะครับติดตามกันวันนี้รายการ Thailand Dance สยามโดยผมชโลธรจันยาขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการรับฟังครับสวัสดีครับ
1: ติดตามรับฟังรายการ Thailand Dance สยามได้เป็นประจำทุกวันเสาร์เวลา 11:10 น.ถึง 12:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM

0: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
1: ดูสิลูกเขาโอนกำไรมาให้แม่แล้วนะลงไปหมื่นเดียวได้คืนมาตั้ง15,000เลย
2: เขาหลอกให้แม่เชื่อเพื่อให้ลงเพิ่มไง
1: เฮ้ยแต่เขาบอกว่ารอบหน้านะจะได้มากกว่าเดิมอีกไม่รู้ล่ะ
3: เงินกองเดิมๆแต่เหยื่อหน้าใหม่เกิดขึ้นทุกวันผู้สูงอายุสูญเงินเก็บทั้งชีวิตเพราะถูกมิจฉาชีพหลอกให้ลงทุนผ่านแอปหรือกลุ่มไลน์ช่วงแรกจ่ายจริงเพื่อให้เชื่อใจก่อนปิดเว็บหนีหายอย่าให้ความหวังกลายเป็นกับดักรู้เท่าทันสื่อรู้เท่าทันเงินกอง
4: วิธีลดการใช้พลาสติกที่ง่ายที่สุดเริ่มจากตัวเราก่อนเลยครับอย่างในชีวิตประจำวันของเราลองเริ่มจากใช้กล่องข้าวแทนกล่องโฟมใช้แก้วน้ำส่วนตัวแทนแก้วพลาสติกใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกและปฏิเสธการรับถุงพลาสติกเพื่อลดปริมาณขยะ
5: ง่ายๆแค่นี้คุณก็ทำได้ช่วยกันลดการใช้โฟมและพลาสติกซึ่งกำจัดยากนะคะ
6: เพื่อสแกน QR code ร้านค้าอ้างว่าจะคืนเงินให้แต่เงินดันหายจากบัญชีเฉยเลย
7: นั่นไงมุกใหม่มิจฉาชีพหลอกโอนเงินข้ามประเทศ
6: อะไรนะแล้วจะตามเอาเงินคืนได้จากไหนเนี่ย
7: คงยากที่จะได้คืนแล้วล่ะคราวหน้าคราวหลังตรวจสอบบัญชีปลายทางให้ดีถ้าไม่ใช่สกุลเงินบาทไทยเป็นมิจฉาชีพแน่นอน
6: เข้าใจแล้วต่อไปจะไม่สแกนสุ่ม 4 สุ่ม 5อีกแล้ว

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้รัฐบาลขับเคลื่อนมาตรการระยะเร่งด่วนระงับการอนุมัติโครงการปืนสวัสดิการใหม่และการออกใบอนุญาตให้ซื้ออาวุธปืนกระทรวงพาณิชย์เตรียมนำข้อมูลการค้าการลงทุนและห่วงโซ่การผลิตไปเจรจามาตรการภาษีกับสหรัฐช่วงปลายเดือนนี้ทางการอิหร่านวิพากษ์วิจารณ์ผู้นำสหรัฐที่เตรียมประกาศให้ช่องแคบฮอร์มุสเป็นดินแดนของสหรัฐหากได้รับชัยชนะในสงครามอิหร่านมหาวิทยาลัยธนบุรีชนะมหาวิทยาลัยปทุมธานี2-0คว้าแชมป์การแข่งขันกีฬาฟุตบอลชิงชนะเลิศมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่4ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวรัฐบาลขับเคลื่อนมาตรการระยะเร่งด่วนระงับการอนุมัติโครงการปืนสวัสดิการใหม่และการออกใบอนุญาตให้ซื้ออาวุธปืนพร้อมเร่งแก้ไขพระราชบัญญัติอาวุธปืนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันรองรับการแก้ปัญหาระยะยาว
1: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวในรายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกผ่านสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถึงมาตรการในการควบคุมการครอบครองอาวุธปืนและจัดการกับผู้ที่มีปืนเถื่อนเพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนว่านายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการให้ดำเนินมาตรการทั้งระยะเร่งด่วนโดยให้ระงับการอนุมัติโครงการปืนสวัสดิการใหม่รวมถึงการระงับการออกใบอนุญาตให้ซื้ออาวุธปืนหรือใบอนุญาตแบบป.3เป็นการชั่วคราวจนกว่าจะมีมติคณะรัฐมนตรีเป็นอย่างอื่นพร้อมให้นายทะเบียนทั่วประเทศตรวจสอบใบอนุญาตแบบป.3ที่ยังค้างอยู่และไม่มีการซื้อขายอาวุธปืนและรายงานให้กระทรวงมหาดไทยทราบภายใน30 วันตลอดจนจัดการระบบข้อมูลเป็นแบบเรียลไทม์เพื่อให้สามารถตรวจสอบบุคคลที่ครอบครองอาวุธปืนและเครื่องกระสุนสำหรับมาตรการระยะยาวรัฐบาลปรับปรุงแก้ไขกฎหมายให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันโดยเฉพาะพระราชบัญญัติอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนวัตถุระเบิดดอกไม้เพลิงและสิ่งเทียมอาวุธปืนพ.ศ. 2490ยกระดับมาตรการให้มีความเข้มงวดมากยิ่งขึ้นเพื่อทำให้สังคมเกิดความปลอดภัยผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
0: กระทรวงศึกษาธิการออกแนวปฏิบัติไปยังสถานศึกษาทั่วประเทศยกระดับการเฝ้าระวังความปลอดภัยหลังพบเหตุข่มขู่ก่อความรุนแรงเลียนแบบในหลายพื้นที่นายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยว่าสืบเนื่องจากกรณีพบข้อความข่มขู่ก่อเหตุรุนแรงในสถานศึกษาหลายพื้นที่ซึ่งมีลักษณะพฤติกรรมเลียนแบบในช่วงที่สังคมอยู่ในภาวะเปราะบางเป็นพิเศษคณะรัฐมนตรีจึงมีมติยกระดับความปลอดภัยในสถานศึกษาให้เป็นวาระแห่งชาติโดยบูรณาการความร่วมมือระหว่างกระทรวงศึกษาธิการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงกลาโหมโดยกระทรวงศึกษาธิการได้ออกแนวปฏิบัติไปยังสถานศึกษาทั้ง4 กลุ่มทั่วประเทศทั้งสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการกลุ่มจังหวัดและกระทรวงมหาดไทยโรงเรียนในสังกัดกระทรวงกลาโหมและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงอว.เพื่อยกระดับการเฝ้าระวังให้เป็นมาตรฐานเดียวกันโดยยึดความปลอดภัยของนักเรียนครูและบุคลากรเป็นสำคัญสำหรับแนวทางดำเนินการครอบคลุม5 มิติได้แก่การคัดกรองและรักษาความปลอดภัยทางกายภาพเพิ่มความเข้มงวดตรวจสอบบุคคลและสิ่งของพร้อมซักซ้อมแผนเอาตัวรอดการประสานงานด้านความมั่นคงกำหนดบทบาทฝ่ายความมั่นคงและสถานศึกษาให้ชัดเจนพร้อมจัดระบบสื่อสารภายในที่รวดเร็วการประเมินภัยคุกคามและดูแลสุขภาพจิตจัดตั้งทีมสหวิชาชีพประเมินภัยคุกคามประสานกรมสุขภาพจิตและเชื่อมโยงสายด่วนตรวจไซเบอร์1441และสายด่วนสุขภาพจิต1323การสื่อสารป้องกันพฤติกรรมเลียนแบบยึดหลักหยุดและแจ้งห้ามแชร์ข้อความข่มขู่โดยเด็ดขาดพร้อมกำหนดมาตรการเฝ้าระวังพิเศษ13 วันหลังเกิดเหตุรุนแรงระดับชาติและการพัฒนาโครงสร้างกฎหมายระยะยาวเตรียมเสนอร่างพระราชบัญญัติความปลอดภัยของสถานศึกษาพร้อมปรับปรุงระเบียบกระทรวงให้ครอบคลุมภัยคุกคามผ่านช่องทางไซเบอร์และผลักดันอัตรากำลังนักจิตวิทยาคลินิกประจำโรงเรียนขนาดใหญ่ให้เป็นส่วนหนึ่งของโครงสร้างพื้นฐานด้านความปลอดภัยอย่างถาวรต่อไปประเทศไทยได้รับแจ้งว่ามีการแต่งตั้งคณะกรรมาธิการประนอมตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลค.ศ. 1982จากศาลประจำอนุญาโตตุลาการคาดว่าจะมีการจัดประชุมนัดแรกในเดือนหน้า
2: กระทรวงการต่างประเทศประกาศว่าประเทศไทยได้รับแจ้งกรณีที่ศาลประจำอนุญาโตตุลาการหรือ PCA ออกแถลงการเกี่ยวกับการแต่งตั้งเอกอัครราชทูตแคทรีนาคูเปอร์ชาวออสเตรเลียจะปฏิบัติหน้าที่เป็นประธานคณะกรรมการประนอมภายใต้กระบวนการประนอมตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลคริสตศักราช1982หรืออันครอสโดยเอกอัครราชทูตคูเปอร์เป็นนักการทูตและนักกฎหมายระหว่างประเทศเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญตลอดจนมีประสบการณ์ทั้งในด้านกฎหมายและการเจรจาที่ผ่านมายังเคยปฏิบัติหน้าที่เอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำเม็กซิโกและตัวแทนร่วมของรัฐบาลออสเตรเลียในการประนอมภายใต้อันครอสระหว่างออสเตรเลียกับติมอร์เลสเตซึ่งสะท้อนถึงประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวสำหรับขั้นตอนต่อไปคณะกรรมการประนอมจะกำหนดวันประชุมครั้งแรกเบื้องต้นคาดว่าจะสามารถจัดขึ้นได้ภายในเดือนกันยายนนี้โดยวาระสำคัญจะครอบคลุมการพิจารณาจะทำข้อบังคับเพื่อเป็นหลักเกณฑ์และกรอบดำเนินงานของคณะกรรมการตลอดจนเป็นแนวทางสำหรับการประชุมและการดำเนินกระบวนการที่เกี่ยวข้องในระยะต่อไปจุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
0: ที่ประชุมความร่วมมือทวิภาคีไทยรัสเซียครั้งที่9เห็นชอบเพิ่มพูนการเข้าถึงตลาดระหว่างกันและไทยขอรับการสนับสนุนเพื่อผลักดันเจรจา FTA ไทยยูเรเซียให้สำเร็จ
3: นายเสียศักดิ์พงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศแถลงข่าวร่วมกับนายอเล็กเซย์เชคุนคอฟรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาภูมิภาคตะวันออกไกลและอาร์กติกภายหลังการประชุมเต็มคณะของคณะกรรมการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคีไทยรัสเซียครั้งที่9โดยนายเสียศักดิ์กล่าวว่าการประชุมครั้งนี้เกิดขึ้นต่อเนื่องจากการพบกันของผู้นำของไทยและรัสเซียในช่วงของการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียโดยมีการหารือเกี่ยวกับประเด็นในปัจจุบันโดยเฉพาะเรื่องที่สำคัญคือไทยขอรับการสนับสนุนจากฝ่ายรัสเซียเร่งการเริ่มต้นการเจรจาเขตการค้าเสรีระหว่างไทยกับสหภาพเศรษฐกิจยูเรเชียหรือไทย EAEUSTA เพื่อเพิ่มพูนมูลค่าการค้าระหว่างกันซึ่งไทยพอใจกับผลการหารือในวันนี้และจะตั้งตารอการประชุม JC ครั้งถัดไปซึ่งจะจัดขึ้นที่กรุงเทพมหานครด้านนายอเล็กเซย์กล่าวว่าการประชุมครั้งนี้ได้มีการหารือประเด็นที่หลากหลายโดยเฉพาะเรื่องเศรษฐกิจซึ่งทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องที่จะเพิ่มพูนการเข้าถึงตลาดของทั้งสองฝ่ายรวมถึงการอำนวยความสะดวกทางการค้าพลังงานปุ๋ยและสินค้าเกษตรรวมถึงร่วมพัฒนาเศรษฐกิจภูมิภาคตะวันออกไกลของรัสเซียนอกจากนี้รัสเซียพร้อมให้การต้อนรับคณะผู้แทนจากประเทศไทยเพื่อเข้าร่วมการประชุม Eastern Economic Forum ประจำปี2026ที่เมืองวลาดิวาสตอกและขอเชิญไทยเข้าร่วมการประชุม St. Petersburg International Economic Forum ซึ่งจะครบรอบครั้งที่30ในปีหน้าปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
0: กระทรวงพาณิชย์เตรียมนำข้อมูลการค้าการลงทุนและห่วงโซ่การผลิตไปเจรจามาตรการภาษีกับสหรัฐช่วงปลายเดือนนี้เพื่อผลักดันให้สินค้าไทยได้รับอัตราภาษีต่ำที่สุดหรือได้รับข้อยกเว้นเพิ่มเติม
4: นางสาวลดิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเตรียมความพร้อมสำหรับการเจรจาทางเทคนิคด้านภาษีกับสหรัฐอเมริกาในช่วงปลายเดือนนี้โดยนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์จะนำข้อมูลด้านการค้าการลงทุนและความเชื่อมโยงของห่วงโซ่การผลิตระหว่างไทยกับสหรัฐไปประกอบการเจรจาเพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ส่งออกไทยและขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศให้ได้มากที่สุดตามข้อมูลของกระทรวงพาณิชย์ในกลุ่มรายการสินค้าที่อยู่ภายใต้มาตรการตามมาตรา301และมาตรา232สินค้าไทยประมาณ172ได้รับการยกเว้นภาษีแล้วขณะที่รายการสินค้าอีก128ยังต้องจัดทำข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการเจรจาโดยรัฐบาลจะพยายามผลักดันให้สินค้าในส่วนที่เหลือได้รับอัตราภาษีต่ำที่สุดหรือได้รับข้อยกเว้นเพิ่มเติมสำหรับหนึ่งในข้อมูลสำคัญที่จะนำไปประกอบการเจรจาคือบทบาทของภาคเอกชนไทยในเศรษฐกิจสหรัฐปัจจุบันภาคเอกชนไทยมีเงินลงทุนสะสมในสหรัฐเกือบ 20,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐและยังมีแผนลงทุนเพิ่มเติมอีกมากกว่า 5,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐสะท้อนว่าความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่าง2ประเทศไม่ได้มีเพียงการซื้อขายสินค้าแต่ครอบคลุมการลงทุนการผลิตและกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เชื่อมโยงกัน พร้อมย้ำว่าข้อมูลการลงทุนเกือบ 20,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐของภาคเอกชนไทยเป็นข้อมูลที่สะท้อนผลประโยชน์ร่วมทางเศรษฐกิจของทั้ง2ประเทศไม่ใช่เงื่อนไขที่นำไปแลกเปลี่ยนกับการได้รับข้อยกเว้นภาษีเช่นเดียวกับแผนลงทุนเพิ่มเติมมากกว่า 5,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งเป็นแผนการลงทุนในอนาคตของภาคเอกชนไม่ใช่เงินลงทุนใหม่ของรัฐบาลหรือเม็ดเงินที่เกิดขึ้นแล้วทั้งหมดนันทภาแสนตุ้มรายงาน
0: รัฐบาลจัดโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มทุนดอกเบี้ยคนละครึ่งช่วยสมาชิกกองทุนหมู่บ้านลดภาระดอกเบี้ยและเพิ่มโอกาสเข้าถึงเงินทุน
2: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลในการเพิ่มโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงสินเชื่อในระบบเพื่อลดการพึ่งพาเงินกู้นอกระบบที่มีภาระดอกเบี้ยสูงโดยล่าสุดรัฐบาลเปิดโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มทุนดอกเบี้ยคนละครึ่งเพื่อช่วยเหลือประชาชนระดับชุมชนและเสริมความเข้มแข็งเศรษฐกิจฐานรากโครงการดังกล่าวมุ่งช่วยสมาชิกกองทุนหมู่บ้านที่ต้องการเงินทุนไปประกอบอาชีพหรือทำธุรกิจเงื่อนไขคือหากกองทุนหมู่บ้านใดเห็นชอบลดดอกเบี้ยให้สมาชิกลงครึ่งนึงรัฐบาลจะเพิ่มทุนให้ในส่วนที่กองทุนสูญเสียจากการลดดอกเบี้ยโดยรัฐบาลจะไม่เข้าไปกำหนดอัตราดอกเบี้ยที่กองทุนเรียกเก็บจากสมาชิกตัวอย่างเช่นหากสมาชิกกู้เงิน 30,000 บาทและกองทุนหมู่บ้านลดดอกเบี้ยให้ครึ่งหนึ่งรัฐบาลจะเพิ่มทุนให้กองทุนอีก 30,000 บาทเพื่อชดเชยส่วนที่กองทุนลดดอกเบี้ยให้สมาชิกและช่วยให้ประชาชนมีภาระค่าใช้จ่ายลดลงขณะที่เงินทุนของกองทุนหมู่บ้านยังคงได้รับการชดเชยจากรัฐบาลนิตยาคุณสิมรายงาน
0: กรมการค้าต่างประเทศเร่งขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรมมันสำปะหลังไทยยกระดับขีดความสามารถทางการแข่งขันในตลาดโลกเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างยั่งยืนนางอรดาเฟื่องทองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศเปิดเผยว่าสถานการณ์การค้ามันสำปะหลังไทยในช่วงครึ่งแรกของปีนี้มีปริมาณการค้ารวม 2,520,000 ตันมูลค่ากว่า 38,003 ล้านบาทแต่การส่งออกจะชะลอตัวลงจากข้อจำกัดด้านปริมาณวัตถุดิบและการแข่งขันด้านราคาจากสินค้าทดแทนอย่างข้าวโพดในตลาดโลกกระทรวงพาณิชย์จึงได้จัดงานไทยทาปิโอก้าเน็กซัส2026ขึ้นและมีการประชุมสัมมนาเชิงวิชาการในหัวข้อมันสำปะหลังไทยสู่เวทีโลกเสริมความมั่นคงของอุปทานสร้างนวัตกรรมเปิดประตูสู่โอกาสการค้าเพื่อเป็นเวทีสำคัญที่เชื่อมโยงภาครัฐภาคเอกชนผู้ประกอบการ SME ผู้เชี่ยวชาญนักวิชาการและคู่ค้าจากต่างประเทศร่วมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เทคโนโลยีนวัตกรรมและมุมมองด้านการตลาดช่วยขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรมมันสำปะหลังไทยยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของมันสำปะหลังไทยในตลาดโลกอย่างยั่งยืนโดยมีผู้นำเข้าจากญี่ปุ่นจีนเกาหลีใต้อินเดียอินโดนีเซียฟิลิปปินส์มาเลเซียซาอุดีอาระเบียตุรกีและฮ่องกงซึ่งเป็นตลาดสำคัญที่มีศักยภาพในการนำผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังไทยเข้าร่วมและมีการสร้างเครือข่ายทางธุรกิจจำนวน60คู่ซึ่งคาดว่าจะก่อให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจอย่างน้อย 2,600 ล้านบาทนอกจากนี้กรมการค้าต่างประเทศยังมีแผนต่อยอดแผนส่งเสริมตลาดเชิงรุกในตลาดสำคัญอย่างต่อเนื่องทั้งการเจรจากับผู้นำเข้าณเมืองฟุกุโอกะและกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นการจับคู่ธุรกิจณนครฉงชิ่งประเทศจีนการเปิดตลาดผลิตภัณฑ์มูลค่าสูงในเยอรมนีการรักษาผลประโยชน์ทางการค้าในสหรัฐอเมริกาซึ่งสินค้าแป้งมันสำปะหลังไทยยังคงได้รับสิทธิ์ยกเว้นภาษีตามมาตรา301ในอัตราร้อยละ0ตลอดจนการผลักดันการใช้มันสำปะหลังไทยในอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส
5: ์ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
6: ดูนี่สิ AI บอกว่าสุนทรภู่เคยเขียนกรร่วมกับเชกสเปียร์ในปีพ.ศ.2350
7: อยู่นะสุนทรภู่กับเชกสเปียร์เนี่ยนะไม่ใช่ละมันคือ AI hallucination หรือการที่ AI นั่งเทียนเขียนข่าว
6: ไหนเห็นมีแต่คนบอกว่า AI ฉลาดขึ้นแต่ก็ยังเชื่อไม่ได้ 100% สินะ
7: เราถึงต้องระวังไงมันเอ๊ะทุกครั้งเพราะว่า AI ไม่ใช่คัมภีร์ความถูกต้องไปซะทั้งหมด
0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอเสนอสารคดีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงชุดพระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพันวันนี้เสนอตอนพระราชทานความช่วยเหลือคนดีของแผ่นดินพระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพัน
8: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงติดตามข่าวสารบ้านเมืองโดยตลอดไม่เฉพาะข่าวการเมืองเศรษฐกิจหรือการต่างประเทศหากยังรวมไปถึงข่าวเล็กๆน้อยๆที่แสดงให้เห็นถึงความเป็นไปในสังคมและสภาพการดำรงชีวิตของคนไทยบ่อยครั้งที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ราชเลขานุการในพระองค์ไปสืบหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข่าวที่เป็นเรื่องสะเทือนพระราชหฤทัยเช่นข่าวเด็กถูกทอดทิ้งการถูกทารุณกรรมหรือผู้ที่ประสบข้อกรรมเดือดร้อนจากการช่วยเหลือผู้อื่นจะทรงรับไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์ด้วยทรงให้ความสำคัญกับการให้กำลังใจคนดีและส่งช่วยเหลือจนกว่าจะมีกำลังพอที่จะดำเนินชีวิตได้เองแม้ต้องใช้เงินจำนวนมากคริสโตเฟอร์เบญจกุลดารานักแสดงอนาคตไกลวัย20ปีเป็นหนึ่งในผู้ได้รับพระมหากรุณาธิคุณหลังถูกรถจักรยานยนต์พุ่งชนจนบาดเจ็บสาหัสขณะเข้าช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุบนเส้นทางหัวหินกรุงเทพเมื่อปี2542สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงอ่านข่าวหนังสือพิมพ์แล้วรับสั่งให้เชิญพระราชสวนีพร้อมกับของพระราชทานเยี่ยมไปที่โรงพยาบาลเพื่อเยี่ยมและแจ้งแก่ครอบครัวของคริสโตเฟอร์ว่าทรงซาบซึ้งและชื่นชมพ่อแม่ของคริสที่อบรมลูกเป็นคนดีมีคุณธรรมได้อย่างดีทรงรับคริสไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์พร้อมรับสั่งว่าทรงสวดมนต์ให้คริสฟื้นกลับคืนเหมือนเดิมเพราะคนดีของแผ่นดินต้องมีอยู่ยังความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณแก่ครอบครัวเบญจกุลอย่างหาที่สุดมิได้4ปีต่อมาคริสโตเฟอร์เบญจกุลสามารถนั่งรถเข็นและใช้ไม้เท้าพยุงกายได้มีโอกาสเข้าเฝ้าสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีรับสั่งพระราชทานกำลังใจว่าคราวหน้าคงไม่ต้องใช้ไม้เท้าแล้วทุกวันนี้คนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์ยังคงได้รับการดูแลจากโรงพยาบาลหลายแห่งของรัฐและยังมีโรงพยาบาลหน่วยงานทางสาธารณสุขของภาคเอกชนบางแห่งร่วมโดยเสด็จพระราชกุศลเพื่อบรรเทาทุกข์แก่ราษฎรที่ขาดโอกาสเหล่านี้อย่างต่อเนื่องทุกปีเพ็ญสินสงเนียมเรียบเรียงเอกวินกากะนิตรายงาน
0: ประชาชนจากทั่วทุกสารทิศเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอย่างต่อเนื่องด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้
9: บรรยากาศช่วงเช้าที่ผ่านมาประชาชนและคณะบุคคลจากทั่วทุกสารทิศเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังกันอย่างต่อเนื่องโดยนางวิภา อารมณ์อายุ62ปีกล่าวว่าเดินทางมาเป็นครั้งที่2เพราะรู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและติดตามพระราชกรณียกิจของทั้งสองพระองค์มาโดยตลอดโดยเฉพาะมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพของพระพันปีหลวงที่ทรงส่งเสริมผ้าไหมไทยช่วยสร้างงานและอาชีพให้แก่ประชาชนและมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาที่ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยและภัยพิบัติอย่างครบวงจร
10: ครั้งนี้ครั้งที่สองค่ะลูกทั้งสองพระองค์ค่ะตามโครงการท่านอยู่ตลอดอ่ะโครงการของท่านผ้าไหมไทยของท่านพันปีหลวงขององค์พาเพื่อนพึ่งพาลูกชอบมากไปทุกงานถ้าไม่ติดงานป้าก็อยากมาหลายครั้งนะ
9: ขณะที่นางสาวเข็มจิราวิทยารัตน์อายุ49ปีกล่าวว่าตั้งใจเดินทางมาจากจังหวัดอุทัยธานีพร้อมครอบครัวเพราะรู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณจากพระราชกรณียกิจของทั้งสองพระองค์ที่ทรงดูแลและช่วยเหลือประชาชนผ่านโครงการต่างๆมาโดยตลอดทั้งการส่งเสริมอาชีพการช่วยเหลือเด็กและครอบครัวผู้ต้องขังตลอดจนการสร้างโอกาสและคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ประชาชน
11: มากราบทั้งสองพระองค์เลยค่ะคือของพระพันปีคือทุกคนก็รักพระองค์เป็นแม่ก็คืออยากจะมาอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วส่วนพระองค์พักพระองค์น่ารักเด็กที่อยู่เป็นลูกของนักโทษที่พระองค์ช่วยคือบ้านพี่รักพระองค์ก็เลยพาพ่อกับแม่มาเป็นโอกาสที่จะเข้ามากราบครั้งสุดท้ายอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
9: สำหรับประชาชนที่ประสงค์จะเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพในพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและถวายสการรับพระศพในพระที่นั่งพิมานรัตยาสามารถเดินทางมาได้ตั้งแต่เวลา 8:15 นถึง 20:00 นโดยจุดคัดกรองจะปิดเวลา 19:00 นปุริมปราสโสภาภาครายงาน
0: กระทรวงแรงงานเตรียมจัดงานมหกรรมยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานอิสระระหว่างวันที่19ถึง20สิงหาคมนี้เพื่อสร้างโอกาสอาชีพและสวัสดิการอย่างครบวงจร
12: นายพิเชษฐ์ทองพันธ์รองปลัดกระทรวงแรงงานเปิดเผยว่ากระทรวงแรงงานเตรียมจัดมหกรรมยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานอิสระเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนกรุงเทพมหานครระหว่างวันที่19ถึง20สิงหาคมนี้ที่พาราไดซ์เพสชั้น2ถนนศรีนครินทร์เขตประเวศกรุงเทพมหานครเพื่อช่วยเหลือแรงงานอิสระซึ่งมีทั่วประเทศกว่า20ล้านคนและในกรุงเทพมหานครกว่า 1.5 ล้านคนให้เข้าถึงงานรายได้สวัสดิการและการพัฒนาทักษะอย่างทั่วถึงทั้งนี้ภายในงานมีบริการจากหน่วยงานหลักของกระทรวงแรงงานรับสมัครงานทั้งในและต่างประเทศให้คำปรึกษาด้านสิทธิแรงงานและประกันสังคมพัฒนาทักษะอาชีพรวมถึงกิจกรรมสำหรับไรเดอร์จักรยานยนต์รับจ้างและผู้ค้าขายออนไลน์พร้อมแพลตฟอร์ม Indie Register สำหรับจับคู่งานระหว่างนายจ้างกับแรงงานอิสระนอกจากนี้ผู้เข้าร่วมงานสามารถตรวจสอบและสมัครประกันสังคมมาตรา39และ40ขอคำปรึกษาด้านสิทธิรวมถึงรับบริการตรวจสุขภาพคัดกรองสายตาและฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ฟรีขณะที่ผู้ต้องการเงินทุนประกอบอาชีพสามารถขอคำปรึกษาแหล่งเงินสินเชื่อจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได
13: ้ไฮไลท์ของงานสำหรับผู้ประกันตนมาในงานเราจะนำแพทย์นะครับมาให้บริการไม่ว่าจะฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่หรือคัดกรองความผิดปกติทางด้านสายตาเรานำแพทย์มาในบูธของประกันสังคมและการแนะแนวแนะนำในเรื่องของการมีอาการทางออฟฟิศซินโดรมนะครับหรือการตรวจสุขภาพเบื้องต้นหรือสงสัยในสุขภาพของตนเองวันนั้นเรามีหมอให้ท่านได้ปรึกษาพร้อมทั้งฉีดวัคซีนให
12: ้สำหรับผู้สนใจสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าผ่าน QR Codeหรือลงทะเบียนหน้างานได้ฟรีโดยกระทรวงแรงงานคาดว่าจะมีประชาชนเข้าร่วมงานไม่น้อยกว่า 5,000 คนจึงขอเชิญชวนแรงงานอิสระผู้ว่างงานและประชาชนทั่วไปเข้าร่วมงานเพื่อรับบริการด้านแรงงานและเพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้อย่างเป็นรูปธรรมวาสนาตระเกตรายงาน
0: จังหวัดนราธิวาสปรับบทบาทและยกระดับประสิทธิภาพชุดคุ้มครองตำบลเสริมความมั่นคงปลอดภัยในพื้นที่เพิ่มประสิทธิภาพการดูแลสวัสดิภาพของประชาชนอย่างเป็นระบบรายละเอียดติดตามได้จากรายงานค่ะ
14: ชุดคุ้มครองตำบลหรือชคต.เป็นหนึ่งในกลไกความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ใช้การมีส่วนร่วมของคนในพื้นที่มาช่วยให้ชุมชนสามารถดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ซึ่งชุดคุ้มครองตำบลจะเป็นอาสาสมัครประจำถิ่นที่มีความเข้าใจบริบททางสังคมศาสนาและประเพณีในพื้นที่ โดยเน้นการป้องกันและเฝ้าระวังสถานที่สำคัญในพื้นที่แต่จากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ในช่วงที่ผ่านมาจังหวัดนราธิวาสจึงปรับบทบาทและยกระดับประสิทธิภาพชุดคุ้มครองตำบลให้มีความเข้มแข็งและบูรณาการร่วมกับฝ่ายทหารและตำรวจให้รัดกุมยิ่งขึ้นโดยนายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเล่าว่าปัจจุบันจังหวัดนราธิวาสมีชุดคุ้มครองตำบลทั้งหมด51ชุดแต่ละชุดมีกำลังพลรวม33นายครอบคลุม13อำเภอโดยมีปลัดอำเภอเป็นหัวหน้าชุดคุ้มครองตำบลและได้ปรับเปลี่ยนแนวทางการทำงานเชิงรุกมอบหมายให้ปลัดอำเภอเข้าปฏิบัติหน้าที่ณฐานปฏิบัติการเพื่อให้สามารถสั่งการและประสานงานร่วมกับทหารตำรวจกำนันผู้ใหญ่บ้านและสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนในพื้นที่ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูงสุด
15: ให้ปลัดหัวหน้าชกต.เนี่ยปฏิบัติหน้าที่ที่ชกต.เพียงหน้าที่เดียวอำเภอตัดขาดไปเลยแล้วก็จะทำคู่มือปฏิบัติหน้าที่ให้ไปปฏิบัติโดยมีท่านกำนันผู้ใหญ่บ้านแล้วก็อส.ปฏิบัติในพื้นที่ประสานสอดคล้องกับหน่วยทหารตำรวจในพื้นที่เพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้กับพี่น้องประชาชนที่สำคัญดูแลความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนให้ดีที่สุด
14: สำหรับการขับเคลื่อนการปฏิบัติการนายรุษฎีปูริยาในอำเภอเมืองนราธิวาสกล่าวว่าได้มอบหมายภารกิจให้ปลัดอำเภอเข้าประจำการณฐานปฏิบัติการแบบเต็มเวลาซึ่งในระยะแรกจะเน้นการตรวจสอบและเตรียมความพร้อมทางกายภาพของฐานปฏิบัติการให้มีความมั่นคงปลอดภัยสอดรับกับตัวชี้วัดด้านความมั่นคงควบคู่กับการทำหน้าที่เป็นหัวหน้าชุดคุ้มครองตำบลในการปรับปรุงฐานปฏิบัติการและขับเคลื่อนงานมวลชนสัมพันธ์เพื่อสร้างความร่วมมือกับประชาชนในพื้นที่
16: ช่วงเริ่มต้นเนี่ยก็ต้องหลวงอำเภอประจำชุกตอก็ไปดูแลสภาพความพร้อมของชุดชุกตอแต่ละพื้นที่ทั้งด้านกายภาพแล้วก็ฐานปฏิบัติการให้มีความมั่นคงแล้วก็มีความปลอดภัยซึ่งปกติแล้วมันก็มีตัวชี้วัดทางเกี่ยวกับมั่นคงเนี่ยมาประเมินชุดชุกตอในช่วงนี้เนี่ยประหลัดชุกตอก็จะทำหน้าที่ในการสร้างความเข้มแข็งให้กับฐานปฏิบัติการชุกตอโดยการเป็นพี่เลี้ยงแล้วก็ช่วยดำหน่วยในปรับปรุงฐานแล้วก็การทำงานมวลชนในพื้นที่ครับ
14: การปรับแผนการปฏิบัติการในครั้งนี้ถือเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญในการบูรณาการกำลังของทุกภาคส่วนเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่กลไกการรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ซึ่งไม่เพียงช่วยป้องกันและรับมือกับสถานการณ์ได้อย่างทันท่วงทีแต่ยังเป็นการวางระบบการดูแลสวัสดิภาพของประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนชนัญชิดาสังทองรายงาน
0: จังหวัดอุบลราชธานีเตรียมพร้อมการป้องกันอุทกภัยในพื้นที่เสี่ยงริมฝั่งแม่น้ำมูลโดยเฉพาะอำเภอวารินชำราบและอำเภอเมืองอุบลราชธานี
17: นายณรงค์เทพเสนาผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีมอบหมายให้นางคณิษฐาแห่งธรรมหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานีพร้อมโครงการชลประทานอุบลราชธานีนายอำเภอและผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นลงพื้นที่เฝ้าระวังและเตรียมความพร้อมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมริมฝั่งแม่น้ำมูลในพื้นที่อำเภอวารินชำราบโดยที่วัดเสนาวงศ์ชุมชนท่าบ่งมั่งติดตั้งเครื่องสูบน้ำจำนวน3เครื่องและเทศบาลเมืองวารินชำราบเตรียมกระสอบทรายและศูนย์พักพิงชั่วคราวส่วนในพื้นที่อำเภอเมืองอุบลราชธานีที่ชุมชนเบญจมมหาราช1ตำบลในเมืองอำเภอเมืองอุบลราชธานีติดตั้งเครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่แบบไฮดรอลิกจำนวน4เครื่องขณะที่เทศบาลนครอุบลราชธานีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมกระสอบทรายและศูนย์พักพิงชั่วคราวตามแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยไว้พร้อมกรกฎภูมิสวท.อุบลราชธานีรายงาน
0: ที่จังหวัดอำนาจเจริญระดับแม่น้ำโขงยังคงเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและเริ่มล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่การเกษตรของประชาชนในหลายจุด
18: นายเสนีส้มเขียวหวานผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญเปิดเผยว่าจากรายงานสถานการณ์ระดับแม่น้ำโขงที่อำเภอชานุมานพบว่าระดับแม่น้ำโขงยังคงเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องล่าสุดเริ่มล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่การเกษตรของประชาชนในหลายจุดโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำใกล้ริมแม่น้ำโขงตำบลชานุมานและตำบลโคกสารส่งผลให้ต้นข้าวและพืชผลทางการเกษตรบางส่วนได้รับความเสียหายขณะนี้ทางจังหวัดได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดพร้อมจัดเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ ตรวจสอบความเสียหายและให้การช่วยเหลือในเบื้องต้นแล้วนอกจากนี้สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอำนาจเจริญได้ประสานอปท.ในพื้นที่จัดเตรียมเครื่องจักรเครื่องมือรวมทั้งเจ้าหน้าที่ให้พร้อมเข้าช่วยเหลือประชาชนได้ทันทีเมื่อเกิดสาธารณภัยทั้งนี้ขอให้ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดและเตรียมพร้อมเคลื่อนย้ายสิ่งของจำเป็นรวมถึงสัตว์เลี้ยงหากระดับน้ำยังคงเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องพงศ์สิริศรีหานามสท.อำนาจเจริญรายงาน
0: อำเภอแม่สอดจังหวัดตากเปิดเวทีสรุปและทบทวนแนวทางป้องกันน้ำท่วมเขตเมืองเพื่อรับมือฤดูฝนนี้
19: ที่ห้องประชุมมูลนิธิเจ้าพ่อพะวอที่ว่าการอำเภอแม่สอดจังหวัดตากนายกันพงศ์พิพัฒน์มนตรีกุลนายอำเภอแม่สอดเป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปทบทวนแนวทางการจัดการน้ำท่วมเขตเมืองแม่สอดในฤดูฝน2569การประชุมดังกล่าวจัดขึ้นโดยมูลนิธิเพื่อการบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.ตามโครงการเสริมประสิทธิภาพการลดความเสี่ยงภัยพิบัติในลุ่มน้ำขนาดเล็กด้วยการสื่อสารความเสี่ยงและแผนบูรณาการเชิงรุกทั้งนี้การประชุมมุ่งเน้นการหารือแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์และความเสี่ยงภัยพิบัติตลอดจนแนวทางการดำเนินงานในระดับชุมชนเพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการวางแผนและพัฒนากลไกการจัดการความเสี่ยงภัยพิบัติในพื้นที่อำเภอแม่สอดให้มีประสิทธิภาพสามารถรองรับสถานการณ์น้ำท่วมในช่วงฤดูฝนได้อย่างเหมาะสมดิเรกปินตาแก้วสวท.แม่สอดรายงาน
0: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศค่ะ
20: เอ๊ะทักผิดหรือตั้งใจหลอกระวังมุกแกล้งทักผิดแล้วตีสนิทชวนลงทุนเริ่มจากทักผิดตีสนิทจากนั้นชวนรวยด้วยการลงทุนช่วงแรกโอนคืนให้จริงแต่สุดท้ายอ้างเหตุผลไม่ให้ถอนจำไว้นะครับการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนสูงผิดปกติมักเป็นกลโกงตั้งสติไม่เชื่อไม่สูญเงินพบเบาะแสแจ้งตำรวจไซเบอร์1441ตลอด24ชั่วโมง
0: ขณะนี้เวลา 12:31 นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศค่ะนายคาเซมการิบาบาดีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศของอิหร่านออกแถลงการผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ X เมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นโดยวิพากษ์วิจารณ์กรณีที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐประกาศจะให้ช่องแคบฮอร์มุซหนึ่งในเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกเป็นดินแดนของสหรัฐในเร็วๆนี้หากสหรัฐเป็นฝ่ายที่ได้รับชัยชนะในการทำสงครามกับอิหร่านโดยนายกาลิบาบาดีระบุว่าช่องแคบแห่งนี้ไม่สามารถถูกยึดครองได้ด้วยคำขู่และการกล่าวสุนทรพจน์หาเสียงเลือกตั้งของประธานาธิบดีทรัมป์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศของอิหร่านยังกล่าวเพิ่มเติมว่ารัฐบาลอิหร่านจะยังคงเดินหน้าปิดกั้นช่องแคบฮอร์มุซต่อไปตราบใดที่สหรัฐยังคงไม่ยอมรับความพ่ายแพ้ในสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางสำนักงานบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติของอินโดนีเซียหรือ BNPB ออกแถลงการที่ยืนยันว่าเหตุแผ่นดินไหวขนาด 7.7 นอกชายฝั่งเกาะฟอร์เร็กซ์ทางตะวันออกของอินโดนีเซียเมื่อช่วงเช้าของวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย2รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บ4รายนอกจากนี้อาคารหลายแห่งยังได้รับความเสียหายจากเหตุภัยพิบัติในครั้งนี้โดยเจ้าหน้าที่กู้ภัยกำลังปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจำนวนมากที่ติดอยู่ใต้ซากปรักหักพังอย่างต่อเนื่อง BNPB ยังกล่าวเพิ่มเติมว่าหน่วยงานกำลังใช้ความพยายามทุกวิถีทางในการรับประกันความปลอดภัยให้แก่ประชาชนและป้องกันไม่ให้มีผู้เสียชีวิตหรือบาดเจ็บเพิ่มเติมจากเหตุแผ่นดินไหวตามหรือ aftershock ขณะเดียวกันรัฐบาลอินโดนีเซียเปิดเผยว่าหลายพื้นที่ในอินโดนีเซียรับรู้แรงสั่นสะเทือนอย่างรุนแรงส่งผลให้ประชาชนหลบหนีออกจากอาคารเพื่อความปลอดภัยสำนักข่าว KCNA ของทางการเกาหลีเหนือรายงานว่าประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียส่งสารแสดงความยินดีกับนายคิมจองอึนผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนือเนื่องในโอกาสครบรอบ81ปีที่เกาหลีเหนือได้รับเอกราชจากการปกครองของญี่ปุ่นที่เป็นฝ่ายแพ้ภายในสงครามโลกครั้งที่2ซึ่งตรงกับวันที่15สิงหาคมของทุกปีโดยประธานาธิบดีปูตินระบุว่ารัฐบาล ัสเซียและเกาหลีเหนือกำลังร่วมมือกันในทุกด้านรวมทั้งประสานงานเกี่ยวกับการสร้างหลักประกันด้านความมั่นคงและเสถียรภาพในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกผู้นำรัสเซียยังให้คำมั่นว่ารัสเซียและเกาหลีเหนือจะยังคงร่วมมือกันอย่างสร้างสรรค์ต่อไปทั้งในประเด็นทวิภาคีและประเด็นระหว่างประเทศด้านนายคิมจองอึนกล่าวว่ามรดกแห่งความผูกพันและมิตรภาพจากการร่วมรบระหว่างรัสเซียและเกาหลีเหนือได้กลายเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นประธานาธิบดีลูอิสอินาซิโอลูลาดาซินวาผู้นำบราซิลให้สัมภาษณ์กับสื่อท้องถิ่นของบราซิลเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาที่ระบุว่าเขาเลื่อนการอนุมัติแต่งตั้งนายดาเนียลเปเรสเอกอัครราชทูตสหรัฐประจำบราซิลคนใหม่อย่างเป็นทางการจนกว่าการเลือกตั้งประธานาธิบดีบราซิลในเดือนตุลาคมนี้จะเสร็จสิ้นพร้อมกันนี้ผู้นำบราซิลยังอ้างว่ารัฐบาลสหรัฐเร่งรัดให้เขาดำเนินการรับรองเจ้าหน้าที่ทางการทูตรายนี้แต่ไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเด็นนี้ทั้งนี้การประกาศดังกล่าวมีขึ้นท่ามกลางความขัดแย้งทางการทูตระหว่างบราซิลกับสหรัฐที่ทวีความตึงเครียดขึ้นโดยรัฐบาลบราซิลกล่าวหาว่าสหรัฐพยายามแทรกแซงกิจการภายในประเทศและให้การสนับสนุนนายฟลาวิโอโบโซนารูโบโซนารูวุฒิสมาชิกของบราซิลซึ่งเป็นคู่แข่งในการเลือกตั้งคนสำคัญของประธานาธิบดีลูลาดาซินวาและเป็นบุตรชายของอดีตประธานาธิบดีชาอีโบโซนารูต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
1: การแข่งขันกีฬาฟุตบอลชิงชนะเลิศมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่4ที่สนาม50ปีมหาวิทยาลัยขอนแก่นรอบชิงชนะเลิศเป็นการพบกันระหว่างมหาวิทยาลัยธนบุรีกับมหาวิทยาลัยปทุมธานีผลปรากฏว่าเป็นมหาวิทยาลัยธนบุรีที่โชว์ฟอร์มแกร่งเอาชนะมหาวิทยาลัยปทุมธานีไป2-0คว้าแชมป์การแข่งขันกีฬาฟุตบอลชิงชนะเลิศมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่4ได้สำเร็จขณะที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเฉือนชนะวิทยาลัยพิชยบัณฑิต1-0คว้าอันดับ3ไปครองศึกวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก2026 FIVB วอลเลย์บอลเกิร์ลส์ U17 World Championship 2026ที่กรุงซานติอาโกประเทศชิลีรอบ8ทีมสุดท้ายนักตบลูกยางสาวไทยสู้เต็มที่เล่นได้อย่างสูสีก่อนพ่ายให้กับไต้หวันไป2-3เซต25-15 24-26 27-29 25-22และ75ส่งผลให้ทีมชาติไทยต้องเล่นรอบจัดอันดับ 5-8 โดยจะรอพบกับทีมผู้แพ้ระหว่างตุรกีกับเกาหลีใต้ในวันที่16สิงหาคมนี้เวลา 1:00 นการแข่งขันสนุกเกอร์เก็บคะแนนสะสมดิวิชั่น1รายการ Thailand Ranking สนามที่6บุรีรัมย์ครับที่โรงแรมเดอะซิตาปรินเซสจังหวัดบุรีรัมย์รอบรองชนะเลิศแจ็คสระบุรีเดชาวัฒน์พุ่งแจ้งออกคิวได้อย่างคมกริบและเด็ดขาดเอาชนะขวัญชลบุรีมงคลจูยิ้มไปได้อย่างขาดลอย4-1เฟรมตีตัวผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้สำเร็จโดยจะไปพบกับซียาวอดโมซายานีนักสอยคิวฝีมือดีจากอิหร่านที่โชว์ฟอร์มแกร่งเอาชนะไบรท์ศรีราชาณัฐพงษ์ชัยกุลมาได้4-2เฟรมสมาคมกีฬาฟุตบอลจับมือโคคาโคล่าประเทศไทยจัดการแข่งขันฟุตบอลโคคัพ U17 รอบชิงแชมป์ประเทศไทย12ทีมสุดท้ายระหว่างวันที่18-23สิงหาคมนี้ติดตามได้จากรายงาน
21: สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยร่วมกับโคคาโคล่าประเทศไทยจัดงานแถลงข่าวและจับฉลากการแบ่งสายการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนรายการโคคัพ U17 Thailand Football Championship 2026รอบชิงแชมป์ประเทศไทย12ทีมสุดท้ายระหว่างวันที่18-23สิงหาคมนี้โดยแบ่งออกเป็น4กลุ่มกลุ่มละ3ทีมและทีมอันดับที่1ของแต่ละกลุ่มจะผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศต่อไปโค้ชรังชาญวิทย์ผลชีวินอุปนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลกล่าวว่าการแข่งขันครั้งนี้นับเป็นโอกาสที่ดีที่จะพัฒนานักเตะเยาวชนเพื่อก้าวเข้าสู่การติดทีมชาติไทยในอนาคตนอกจากนี้ในรอบแบ่งกลุ่มจะมีการดวลจุดโทษเพื่อหาผู้ชนะด้วยซึ่งจะเป็นการฝึกให้เด็กมีความคุ้นชินกับแรงกดดัน
22: ในรอบแบ่งกลุ่มจะมีการยิงลูกโทษในขณะที่เสมอกันก็ถือว่าเป็นเกมที่สนุกแล้วก็ฝึกเรื่องของการยิงลูกโทษและจุดเตะโทษไปด้วยฝึกเด็กตั้งแต่ณวันนี้เนี่ยจะทำให้โอกาสที่เขาก้าวขึ้นไปสู่ในระดับนานาชาติเนี่ยเขาจะมี ความมุ่งมั่นในการยิงลูกโทษจุดโทษมากขึ้นนะครับแล้วก็เจอสภาพที่กดดันจริงๆในการแข่งขัน
21: สำหรับผลการจับสลากแบ่งสายการแข่งขันมีดังนี้กลุ่ม A โรงเรียนกันทรารมอัสสัมชัญยูไนเต็ดนครปฐมยูไนเต็ดกลุ่ม B เชียงใหม่ FC ชลบุรี FC ทรูแบงคอกยูไนเต็ดกลุ่ม C ชัยนาทฮอนบิลโรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษระยอง FC และกลุ่ม D โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาพิทยานุสรณ์แม่โจ้ยูไนเต็ดและโรงเรียนกีฬาจังหวัดยะลาโดยทุกนัดจะถ่ายทอดสดผ่านทางแฟนเพจ FA Thailand และ YouTube FA Thailand นัดชิงชนะเลิศถ่ายทอดสดผ่าน PPTV HD ช่อง36ปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
1: นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยถึงนโยบายของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีที่กำชับให้คุมเข้มการใช้อาวุธปืนแม้แต่นักกีฬาก็ต้องปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัดว่านายกรัฐมนตรีได้กำชับให้ตรวจสอบการใช้กระสุนในสนามยิงปืนว่าเป็นไปอย่างถูกต้องหรือไม่ส่วนการนำอาวุธปืนไปฝึกซ้อมหรือแข่งขันจะต้องได้รับอนุญาตและมีการลงทะเบียนอย่างชัดเจนโดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจะหารือร่วมกับการกีฬาแห่งประเทศไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดแนวทางควบคุมการใช้อาวุธปืนสำหรับนักกีฬาให้มีความรัดกุม
2: คือโดยปกติแล้วปืนที่ใช้ในสนามซ้อมมันก็ต้องเป็นลูกซ้อมเพราะงั้นก็ต้องตรวจสอบกันให้ชัดว่าการใช้ลูกปืนสนามปืนใช้อย่างถูกต้องไหมส่วนเรื่องการที่จะต้องนำปืนไปฝึกซ้อมหรือนำปืนไปแข่งขันก็จำเป็นจะต้องมีการอนุญาตอย่างถูกต้องนะครับ
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬายืนยันว่านักกีฬายิงปืนยังสามารถนำอาวุธปืนไปฝึกซ้อมและแข่งขันได้แต่ต้องอยู่ภายใต้ระบบการควบคุมและมาตรการที่กำหนดอย่างชัดเจนทัพนักแบดมินตันทีมชาติไทยเดินทางจากท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิไปยังกรุงนิว

0: ไม่น้อยกว่า2เหรียญรางวัลขณะเดียวกันก็มีเป้าหมายหลักคือการให้ทุกคนทำผลงานออกมาได้ดีที่สุดเนื่องจากต้องพบกับนักกีฬาที่มีอันดับโลกสูงจึงกำชับให้นักกีฬาทุกคนมีความตั้งใจและห้ามประมาทคู่แข่งเด็ดขาดด้านวิวกุลวุฒิวิทิสารนักแบดมินตันชายเดี่ยวมือ2ของโลกและอดีตแชมป์เมื่อปี2023กล่าวว่าตอนนี้โดยรวมสภาพร่างกายถือว่าค่อนข้างสมบูรณ์ปีที่แล้วได้เป็นรองแชมป์ปีนี้ก็จะพยายามทำให้ดีที่สุดโดยที่ผ่านมาได้เน้นการฝึกซ้อมในเรื่องของความเร็วและความคล่องตัวเป็นพิเศษซึ่งปัจจุบันทำได้ค่อนข้างดีพร้อมทั้งมีการเสริมสร้างความแข็งแกร่งและความทนทานเพิ่มเติมเพื่อให้ร่างกายพร้อมรับมือกับโปรแกรมการแข่งขันที่หนักหน่วงสำหรับการแข่งขันแบดมินตันชิงแชมป์โลกจะจัดขึ้นที่กรุงนิวเดลีประเทศอินเดียระหว่างวันที่17ถึง23สิงหาคมนี้สหพันธ์ฟุตบอลอาเซียนหรือ AFF จัดงานแถลงข่าวก่อนการแข่งขันฟุตบอลอาเซียนคัพ2026รอบรองชนะเลิศนัดแรกระหว่างทีมชาติไทยกับสิงคโปร์ที่ห้องแถลงข่าวจาลันเบซาสเตเดียมโดยแอนโทนีฮัดสันหัวหน้าผู้ฝึกสอนกล่าวว่าทีมชาติสิงคโปร์มีพัฒนาการที่ดีมาตลอดในช่วงเวลาหลายปีที่ผ่านมามีโค้ชที่ดีทำงานหนักและเล่นร่วมกันได้ดีถือว่าเป็นคู่ต่อสู้ที่สำคัญอีกทีมทีมชาติไทยจึงต้องเน้นทั้งเกมรับและเกมรุกแม้ว่านักกีฬาแต่ละคนจะมีแรงกดดันส่วนตัวอย่างมากทั้งกระแสต่างๆรวมถึงการพรีซีซั่นแต่ทุกคนก็พยายามเร่งความฟิตขึ้นมาให้ทันซึ่งการที่ทีมชาติไทยไม่เสียประตูแม้แต่ลูกเดียวในรอบแบ่งกลุ่มก็ต้องให้เครดิตนักเตะทุกคนที่ทุ่มเททำงานเต็มที่ในทุกการซ้อมสำหรับการแข่งขันฟุตบอลอาเซียนคัพ2026รอบรองชนะเลิศนัดแรกทีมชาติไทยจะพบกับสิงคโปร์ในวันนี้เวลา 20:00 นที่จาลันเบซาสเตเดียมประเทศสิงคโปร์ถ่ายทอดสดทางแอปพลิเคชัน True Vision Now ภาณิชย์คัดนารายงาน
1: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยซิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
2: ได้เลยเช็คมา
1: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
2: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
1: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
2: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
3: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ
4: ์วันนี้เสนอคำว่าใหญ่คำที่ออกเสียงว่าใหญ่ในภาษาไทยเขียนด้วยสระไอไม้ม้วนคำหนึ่งและสระไอไม้มะลายอีกคำหนึ่งมีความหมายต่างกันใหญ่ที่ใช้สระไอไม้ม้วนหมายถึงสิ่งที่เป็นเส้นเล็กๆบางๆเช่นใยบัวคือเส้นบางๆที่อยู่ในก้านบัวใยแมงมุมคือเส้นเล็กๆที่แมงมุมขึงไว้ดักเหยื่อนอกจากนี้ยังมีคำว่าใยหินหมายถึงแร่ชนิดหนึ่งเป็นแร่ประเภทซิลิเกตมีลักษณะเป็นเส้นใยที่ทนไฟใยสังเคราะห์หมายถึงใยที่ทำขึ้นจากวัสดุซึ่งไม่ได้เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติส่วนใยที่ใช้สระไอไม้มาลายแปลว่าเช่นไหนอะไรทำไมเช่นเรานัดกันไว้แล้วใยเธอไม่มานอกจากนี้ยังมีใยไม้มาลายอีกเช่นใยดีใยไพใยดีหมายถึงพอใจยินดีมักใช้ในความปฏิเสธเช่นเธอเดินจากเขาไปอย่างไม่ใยดี
3: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
1: พามาจับไป AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแถบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
5: 12:46 ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่1ในช่วงวันที่18ถึง21สิงหาคม2569ประเทศไทยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากจะมีร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังค่อนข้างแรง ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึง

0: หนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนจะมีกำลังค่อนข้างแรงในช่วงวันที่19ถึง21สิงหาคม2569โดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือที่หมายเลขโทรศัพท์02399-4012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนตากกำแพงเพชรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 22-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดลพบุรีสระบุรีและกาญจนบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 25-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง160%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิต่ำสุด 24-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง160%ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 26-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 7:36 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง80เซนติเมตรและเวลา 21:40 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร23เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 3:39 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง26เซนติเมตรและเวลา 15:25 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง70เซนติเมตร วันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:43 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:40 น.ต่อไปรับฟังข่าวบริการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยขอเชิญชวนเยาวชนคนรุ่นใหม่และประชาชนทั่วไปบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์เป็นประจำสม่ำเสมออย่างน้อย3ครั้งต่อปีตามโครงการ Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยเพื่อให้มีโลหิตสำรองในคลังเลือดให้พร้อมใช้รักษาผู้ป่วยได้ตลอดเวลาโดยสามารถติดต่อบริจาคได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยถนนอังรีดูนังเขตปทุมวันกรุงเทพภาคบริการโลหิตแห่งชาติทั้ง12แห่งหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่ Fix Station 7แห่งและโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02-2639600-99-1150มูลนิธิกลุ่มแสงเทียนขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคช่วยเหลือด้านอาหารการศึกษาสงเคราะห์เด็กและประชาชนผู้ตกทุกข์ได้ยากร่วมบริจาคโดยโอนเงินเข้าบัญชีมูลนิธิกลุ่มแสงเทียนวัดบางไส้ไก่ธนาคารกรุงเทพจำกัดสาขาเจริญพาสประเภทสะสมทรัพย์เลขที่บัญชี 126-0-36151-2 ใบเสร็จรับเงินสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้หรือติดต่อบริจาคด้วยตนเองที่มูลนิธิกลุ่มแสงเทียนบ้านเลขที่547วัดบางไส้ไก่ชุมชนบางไส้ไก่ซอยมหาวิทยาลัยบ้านสมเด็จเจ้าพระยาถนนอิสรภาพแขวงฮิรันรูจีเขตธนบุรีกรุงเทพหมายเลขโทรศัพท์024656165ไม่เว้นวันหยุดราชการต่อไปรับฟังบทความประจำวันค่ะบทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องเตรียมตัวอย่างไรเมื่อไปบริจาคโลหิตท่านผู้ฟังคะการบริจาคโลหิตคือการสละโลหิตส่วนเกินของร่างกายที่ไม่จำเป็นต้องใช้ให้กับผู้ป่วยเมื่อบริจาคโลหิตออกไปแล้วไขกระดูกจะเป็นส่วนสำคัญในการสร้างเม็ดโลหิตขึ้นมาทดแทนทำให้มีปริมาณโลหิตในร่างกายเท่าเดิมแต่ก่อนจะบริจาคโลหิตนั้นเราจะต้องเตรียมตัวให้พร้อมทั้งก่อนและหลังบริจาคดังนี้ก่อนบริจาคโลหิตในคืนก่อนวันที่จะมาบริจาคโลหิตนั้นควรนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอสุขภาพสมบูรณ์ทุกประการไม่เป็นไข้หวัดหรืออยู่ระหว่างรับประทานยาปฏิชีวนะใดๆเช่นยาแก้อักเสบต้องหยุดยาแล้วอย่างน้อย7วันรับประทานอาหารประจำมื้อก่อนมาบริจาคโลหิตควรหลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารประเภทไขมันสูงภายใน6ชั่วโมงเพราะจะทำให้พลาสมามีสีขาวขุ่นไม่สามารถนำไปใช้รักษาผู้ป่วยได้การดื่มน้ำก่อนบริจาคโลหิต30นาทีประมาณ 3-4 แก้วซึ่งเท่ากับปริมาณโลหิตที่เสียไปในการบริจาคจะทำให้โลหิตไหลเวียนดีขึ้นและช่วยลดภาวะการเป็นลมจากการบริจาคโลหิตได้งดเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ก่อนมาบริจาคโลหิตอย่างน้อย24ชั่วโมงงดสูบบุหรี่ก่อนและหลังบริจาคโลหิต1ชั่วโมงเพื่อให้ปอดฟอกโลหิตได้ดีหลังบริจาคโลหิตพักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่มที่เจ้าหน้าที่จัดไว้บริการและนั่งพักผ่อนอย่างน้อย15นาทีให้ดื่มน้ำมากกว่าปกติเป็นเวลา1วันไม่ควรรีบร้อนกลับควรนั่งพักจนแน่ใจว่าเป็นปกติหากมีอาการเวียนศีรษะคล้ายจะเป็นลมหรือรู้สึกผิดปกติให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ทราบทันทีหลีกเลี่ยงการขึ้นลงลิฟต์บันไดเลื่อนอาจทำให้รู้สึกวิงเวียนและเป็นลมได้ถ้าโลหิตซึมออกมาจากรอยผ้าปิดแผลให้ใช้นิ้วมืออีกด้านหนึ่งกดลงบนผ้าก๊อซกดให้แน่นและยกแขนสูงไว้ประมาณ 3-5 นาทีหากยังไม่หยุดซึมให้กลับมายังสถานที่บริจาคโลหิตเพื่อพบแพทย์หรือพยาบาลหลีกเลี่ยงการทำซาวน่าหรือออกกำลังกายที่ต้องเสียเหงื่อมากๆไม่ใช้กำลังแขนที่เจาะบริจาคเช่นยกของหนักเป็นเวลา24ชั่วโมงหลังการบริจาคโลหิตควรพักผ่อนและหลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมต่อเนื่องเป็นระยะเวลานานอาทิการเดินซื้อของอยู่ในบริเวณที่แออัดหรืออากาศร้อนอบอ้าวเป็นต้น ผู้บริจาคโลหิตที่ทำงานปีนป่ายที่สูงหรือทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักรกลควรหยุดพัก1วันหลังจากบริจาคโลหิตให้รับประทานอาหารตามปกติไม่จำเป็นต้องรับประทานอาหารเพิ่มขึ้นเพื่อชดเชยโลหิตที่บริจาครับประทานธาตุเหล็กวันละ1เม็ดจนหมดชดเชยเหล็กที่เสียไปจากการบริจาคโลหิตและป้องกันการขาดธาตุเหล็กเพื่อให้สามารถบริจาคโลหิตได้อย่างสม่ำเสมอการรับประทานธาตุเหล็กบำรุงโลหิตพร้อมกับเครื่องดื่มที่มีวิตามินซีสูงเช่นน้ำส้มน้ำฝรั่งหรือน้ำมะเขือเทศจะทำให้ร่างกายดูดซึมธาตุเหล็กได้ดียกเว้นชาเขียวเพราะจะไปขัดขวางการดูดซึมของธาตุเหล็กจบบทความประจำวันเรื่องเตรียมตัวอย่างไรเมื่อไปบริจาคโลหิตเรียบเรียงและนำเสนอโดยคณิษฐายิ้มดีท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
1: อุ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
2: หยุดจังหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
1: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
3: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
0: การเป็นข้าราชการนั้นสำคัญที่สุดคือต้องมีความสุจริตกล่าวคือต้องทำแต่สิ่งที่ดีที่ถูกต้องพูดแต่สิ่งที่ดีที่เหมาะสมและคิดแต่สิ่งที่ดีที่เป็นธรรมจึงขอให้ข้าราชการทุกคนปลูกฝังอบรมคุณธรรมข้อนี้ให้เจริญงอกงามพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่าน

ความสุขที่สัมผัสได้ด้วยหัวใจที่เคร่งเครงกับรายการสุขใจไปกับเพลงดำเนินรายการโดยอรัญญาชมชื่น

0: ติดคาดนารายงาน
1: อุ๊ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
2: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
1: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
3: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
4: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องการไม่ทำบาปโดยพระวิสุทธิรพงศ
5: ์ขาดอากาศอยู่ได้เพียง 2-3 นาทีแต่ถ้าขาดความดีอยู่ร้อยปีก็ไม่มีประโยชน์เพราะนั้นท่านจึงบอกว่าคนเราทุกคนนั้นสูงต่ำอยู่ที่ทำตัวดีชั่วอยู่ที่ตัวทำเป็นการตอกย้ำให้ทราบว่ากรรมเป็นผู้ลิขิตชีวิตมนุษย์ดังพุทธพจน์ที่ได้อัญเชิญมาเป็นอุทเทศเทศนาณเบื้องต้นวันนะชัดจาวัสโรโหติณชัดจาโหติปรมโนกรรมุนาวัสโรโหติกรรมุนาโหติปรมโนแปลความว่าจะเลวทรามต่ำช้าหรือจะสูงส่งล้ำเลิศหาใช่เพราะชาติตระกูลไม่แต่เป็นเพราะกรรมคือการกระทำ
6: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
4: หน้าที่ของข้าราชการทุกฝ่ายนั้นอาจแบ่งได้เป็น2ส่วนส่วนหนึ่งคือการปฏิบัติงานตามภาระรับผิดชอบของตนให้สำเร็จผลอย่างมีประสิทธิภาพอีกส่วนหนึ่งคือการร่วมกับชาวไทยทุกคนในอันที่จะจะลงรักษาความดีงามในชาติบ้านเมืองจึงขอให้ข้าราชการทุกคนทุกฝ่ายตั้งใจขวนขวายปฏิบัติหน้าที่ทั้งนั้นให้ครบถ้วนสมบูรณ์พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและชลธรจัญญาอ่าน

0: รายการที่นี่มีเรื่องราวรายการสารคดีบอกเล่าสิ่งดีวิถีไทยดำเนินรายการโดยดาวรัตน์ชูทรัพย
1: ์สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังรายการที่นี่มีเรื่องราวก็กลับมาพบปะกับคุณผู้ฟังอีกเช่นเคยนะคะทุกค่ำคืนวันเสาร์วันนี้เรื่องราวที่จะนำมาคุยกันก็จะยังเป็นเรื่องจากหนังสือเรื่องนารีเรืองนามซึ่งเป็นหนังสือกวีนิพนธ์แต่งในสมัยช่วงรัชกาลที่5ถึงรัชกาลที่6โดยกวีหลายท่านนะคะชุมนุมกวีทั้งหมด15ท่านด้วยกันเนื้อหาก็จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับผู้หญิงนะคะที่มีชื่อเสียงเนื่องจากมีคุณงามความดีมีวีรกรรมต่างๆทั้งที่เป็นชาวไทยชาวต่างประเทศแล้วก็เป็นนางในวรรณคดีค่ะในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาเราก็ข้ามไปพูดถึงผู้หญิงที่เป็นฝรั่งกันนะคะหลายคนทีเดียววันนี้เรากลับมาดูนารีเรืองนามที่เป็นชาวไทยกันบ้างค่ะก็จะเล่าถึงเรื่องท้าวสุรนารีหรือว่าในหนังสือนั้นจะตั้งชื่อว่าท่านโมนะคะตั้งชื่อเรื่องว่าท่านโมแล้วก็วงเล็บว่าท้าวสุรนารีค่ะคำว่าโมนั้นเป็นคำไทยนะคะโมหรือโมแปลว่าใหญ่ใหญ่มากอย่างแตงโมก็คือแตงที่มีขนาดใหญ่มากค่ะเรื่องท่านโมหรือเรื่องท่านท้าวสุรนารีในหนังสือนารีเรืองนามนั้นแต่งด้วยคำประพันธ์ประเภทคำฉันท์นะคะก็จะประ

กอบด้วยฉันและกาประเภทต่างๆฉันก็จะได้แก่สัตราฉัน21ฉบัง16อินทรวิเชียรฉัน11นะคะวสันตดีหลก14นะคะมาลินีฉัน11ค่ะส่วนกาบนั้นก็จะมีกาบสุรางคนางแล้วก็กาบฉบังค่ะซึ่งก็ขออธิบายเพิ่มเติมตรงนี้นิดนึงนะคะก็คือว่าถ้าเป็นกาบสุรางคนางแล้วก็กาบฉบังที่ปรากฏในคำฉันนั้นโบราณเขาจะเรียกว่าฉันทฉบังนะคะแล้วก็สุรางคนางก็จะเรียกสุรางคนางปฐุมฉันท์หรือว่าสุรางคนางฉันท์นะคะก็จะเรียกแบบนี้ค่ะในเรื่องท่านโมหรือเรื่องท้าวสุรานารีนั้นเรื่องนี้จะมีปรากฏชื่อผู้แต่งอยู่2ชื่อซึ่งดิฉันก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าท่านแต่งร่วมหรือว่าแต่งท่านหนึ่งและอีกท่านนึงเป็นผู้ตรวจทานนะครับเพราะว่าชื่อที่ลงนั้นชื่อสุดท้ายที่ลงท้ายเรื่องนั้นก็จะเป็นชื่อของพระยาอุปกิจศิลปศาสตร์นะคะแต่ว่าตอนที่แต่งนั้นยังตำแหน่งเป็นพระอยู่ส่วนชื่อแรกที่ปรากฏจะอยู่ในหน้าก่อนหน้าคือฉบับพิมพ์ที่นำมาเล่านั้นจะเป็นสำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์จัดพิมพ์โดยการถ่ายเพลทเมื่อปีพ.ศ.2559ในวันภาษาไทยแห่งชาติถ่ายเพลทนี่ก็หมายความว่าเหมือนเราถ่ายสำเนามาเลยค่ะคือจะไม่มีการเอามาเรียงพิมพ์ใหม่เพราะฉะนั้นเนี่ยเนื้อหาก็ตัวอักษรอักขรวิธีเนี่ยจะคงเดิมตามแบบต้นฉบับนะคะผู้แต่งท่านแรกที่ปรากฏชื่อนั้นลงชื่อไว้ว่าอทจุดหลวงพิสารพิทยาภูลนะคะคำว่าอทจุดนะคะเป็นอักษรย่อมาจากคำว่าอมาโทนะคะส่วนชื่อนะคะก็คือหลวงพิสารพิทยาภูลในตัวเอกสารนั้นจะสะกดพอสำเภาสารอูนอนหนูพูนแต่ว่าถ้าสะกดเป็นปัจจุบันที่เขาใช้กันนะเวลาที่เราไปดูในหนังสือนามานุกรมต่างๆเนี่ยจะเปลี่ยนเป็นว่าพอพานสารอูลอลิตนะคะท่านอมาตย์โทหลวงพิสันพิทยาพูนนามเดิมท่านคือโชติผลชีวินนะคะเป็นข้าราชการแล้วก็เป็นครูในสมัยรัชกาลที่6สังกัดโรงเรียนข้าราชการพลเรือนนะคะนามสกุลผลชีวินของท่านนั้นก็จะเป็นนามสกุลพระราชทานต่อมาท่านได้เลื่อนบรรดาศักดิ์เป็นพระยาพิสันพิทยาภูลค่ะท่านเป็นบิดาของท่านผู้หญิงสมรสสวัสดิกุลณอยุธยาซึ่งท่านก็จะเป็นครูด้านภาษาไทยที่สำคัญในช่วงสมัยรัชกาลที่9นะคะท่านหลวงพิสันพิทยาภูลนั้นเป็นครูสอนโรงเรียนข้าราชการพลเรือนแล้วก็เป็นครูสอนภาษาไทยนะคะที่โรงเรียนมัธยมวัดเทพสิรินทร์รวมทั้งเป็นครูนะเป็นอาจารย์สอนโรงเรียนฝึกหัดอาจารย์ที่เป็นที่เคารพรักยิ่งของลูกศิษย์หลายรุ่นค่ะมีผลงานเขียนด้านกวีนิพนธ์ต่างๆหลายเรื่องค่ะส่วนนามผู้ประพันธ์อีกชื่อหนึ่งอีกท่านหนึ่งที่ปรากฏอยู่นะคะก็คือพระอุปกิจศิลปศาสตร์หรือว่าพระต่อมาก็คือพระยาอุปกิจศิลปศาสตร์นามเดิมคือนิ่มกาญจนชีวะนะคะท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญทางภาษาไทยมีนามปากกาหลายนามปากกาที่รู้จักกันแพร่หลายนะคะอย่างเช่นอนึกคำชูชีพนิ่มนะคะและผลงานของท่านที่ท่านผู้ฟังดิฉันแล้วก็ทุกๆคนในประเทศไทยเนี่ยต้องเคยใช้แน่นอนก็คือท่านเป็นผู้บัญญัติคำว่าสวัสดีแล้วก็ได้เริ่มให้ใช้ทักทายคำว่าสวัสดีโดยเริ่มในหมู่นิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก่อนนะคะนี่ก็จะเป็นเรื่องประวัติของท่านโดยสั้นนะคะท่านพระชาอุปกิจศิลปศาสตร์นั้นนอกจากจะเป็นผู้มีความเชี่ยวชาญทางภาษาไทยนะคะยังเชี่ยวชาญด้านภาษาบาลีแล้วก็วรรณคดีไทยด้วยค่ะเป็นอาจารย์พิเศษด้านภาษาไทยและภาษาตะวันออกที่คณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะนะคะในเรื่องท่านโมหรือว่าท้าวสุรานารีในหนังสือนารีเรืองนามนั้นมีความพิเศษอีกอย่างนึงคือเรื่องนี้มีลงวันที่ที่ประพันธ์เสร็จด้วยนะคะคือลงไว้ว่าวันที่14สิงหาคมปีพุทธศักราช2462นะคะก็เดือนนี้เลยค่ะแต่ว่าย้อนอดีตไปเมื่อ107ปีที่ผ่านมาค่ะท้าวสุรานารีหรือคุณหญิงโมนั้นต้นฉบับอย่างที่บอกแล้วว่าเรียกว่าเกิดเรียกว่าท่านโมนะคะชื่อ
ที่คนไทยนิยมเรียกทั่วไปก็จะเรียกว่าย่าโมนะคุณย่าโมท่านเกิดในช่วงปีพุทธศักราช2314นะคะสมัยกรุงธนบุรีต่อถึงปีพ.ศ.2395เป็นวีรสตรีที่มีส่วนในการกอบกู้เมืองนครราชสีมาจากกองทัพเจ้าอนุวงศ์ซึ่งเป็นพระมหากษัตริย์เมืองเวียงจันทน์นะคะในปีพ.ศ.2369ในสมัยรัชกาลที่3ค่ะซึ่งต่อมาพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดให้สถาปนาขึ้นเป็นท้าวสุรนารีนะคะในด้านประวัติศาสตร์นั้นท้าวสุรนารีนั้นท่านเป็นชาวเมืองนครราชสีมาโดยกำเนิดนะคะเป็นชาวเมืองโคราชโดยกำเนิดเกิดในสมัยกรุงธนบุรีปีรากาบพุทธศักราช2314นะคะบ้านของท่านนั้นจะอยู่ตรงกันข้ามกับวัดนารายมหาราชหรือว่าวัดกลางนครนะคะซึ่งอยู่ทางด้านใต้ทางทิศใต้ของเมืองโคราชมีเกร็ดบอกว่าสมัยเด็กๆนั้นท่านชอบเล่นกระบี่กระบองมาแต่เยาว์วัยนะคะเป็นบุตรสาวของท่านเป็นธิดาของนายกิ่มคือบิดาชื่อนายกิ่มมารดาชื่อนางบุญมาแล้วก็มีพี่สาวซึ่งเป็นสาวโสดนะคะไม่ได้ออกเรือนเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะอยู่กับน้องสาวคืออยู่กับคุณหญิงโมเนี่ยมาอยู่กับย่าโมเนี่ยจนถึงวัยชนแล้วก็ยังมีน้องชายอีกคนหนึ่งนะคะชื่อจุกในประวัติก็บอกว่าท่านมีสติปัญญาหลักแหลมวีรกรรมของย่าโมนั้นก็คือกอบกู้อิสรภาพให้กับเมืองโคราชเมืองนครราชสีมานะคะในเหตุการณ์กบฏเจ้าอนุวงศ์นะคะโดยเหตุการณ์กบฏเจ้าอนุวงศ์คือถ้ามองทางฝั่งไทยเนี่ยเรามองว่าเป็นกบฏแต่ถ้าไปอ่านทางหนังสือประวัติศาสตร์ของเราเจ้าอนุวงศ์นั้นคือวีรชนผู้กอบกู้เอกราชนะครับก็คือเวลาเราจะมองก็จะมองทั้งสองฝั่งนะคะเพราะว่าเหมือนกับว่าเหรียญมีสองด้านเพราะฉะนั้นเนื้อหาวันนี้ก็จะมีพูดถึงทั้งสองฝั่งด้วยค่ะเหตุการณ์กบฏเจ้าอนุวงศ์นั้นเกิดขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2369โดยเจ้าอนุวงศ์นั้นเป็นกบฏต่อกรุงเทพมหานครแล้วก็ยกกองทัพเข้ามายึดเมืองโคราชได้มีการกวาดต้อนครอบครัวชาวนครราชสีมาไปนะคะอันนี้เอาแบบสรุปก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะไปลงรายละเอียดในครั้งนั้นคุณหญิงโมและนางสาวบุญเหลือนางสาวบุญเหลือเป็นใครนางสาวบุญเหลือนั้นบอกว่าเป็นบุตรีนะมีเกร็ดประวัติศาสตร์บอกว่าเป็นบุตรีของหลวงเจริญซึ่งเป็นกรมการเมืองผู้น้อยที่เมืองนครราชสีมาและนางสาวบุญเหลือเนี่ยใกล้ชิดสนิทสนมเคารพนับถือพญาปลัดเมืองนครราชสีมาซึ่งเป็นสามีของคุณหญิงโมแล้วก็นับถือคุณหญิงโมเป็นอันมากนะคะทางฝั่งคุณหญิงโมเนี่ยไม่มีบุตรธิดาก็เลยเอ็นดูนางสาวบุญเหลือเหมือนกับเป็นลูกเป็นหลานแท้ๆค่ะโดยในเรื่องที่เล่านั้นก็บอกว่าคุณหญิงโมกับท่านบุญเหลือนั้นรวบรวมครอบครัวชายหญิงชาวนครราชสีมาที่ถูกกวาดต้อนไปเป็นเชลยเนี่ยลุกขึ้นต่อสู้ฆ่าฝันทหารลาวล้มตายเป็นอันมากที่ทุ่งสำริดแขวงเมืองนครราชสีมานะคะทำให้ไทยเนี่ยสามารถกอบกู้เมืองโคราชกลับคืนมาได้ในที่สุดนะคะซึ่งเหตุการณ์นั้นจะมีปรากฏอยู่ในเอกสารหลายฉบับคือก็จะมีการพูดถึงตัวตนของคุณหญิงโมนะคะในหนังสือประชุมจดหมายเหตุเรื่องปราบกบฏเวียงจันทน์ที่สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพได้ส่งเรียบเรียงขึ้นไว้เนี่ยจะสรุปเหตุการณ์เรื่องกบฏเจ้าอนุวงศ์ไว้ว่าไทยเนี่ยในช่วงนั้นนะคะไทยเนี่ยจะปกครองลาวแล้วก็ดินแดนภาคอีสานทั้งหมดตั้งแต่ช่วงสมัยกรุงธนบุรีนะคะปีพ.ศ. 2322ตอนช่วงปลายกรุงธนบุรีโดยไทยเนี่ยปกครองลาวแบ่งออกเป็น3ส่วนด้วยกันเป็น3แคว้นที่เป็นอิสระแก่กันก็คือแคว้นหลวงพระบางแคว้นเวียงจันทน์แล้วก็แคว้นจำปาสักนะคะแต่ละแคว้นเนี่ยเป็นอิสระแต่การแก่กันไม่ขึ้นต่อกันแต่ว่าทั้งหมดเนี่ยขึ้นกับทางกรุงเทพในช่วงปลายสมัยรัชกาลที่2ตอนนั้นก็เกิดกบฏเหตุการณ์กบฏที่เรียกว่ากบฏสาเกียรติงงนะคะสาเกียรติงงในปีพุทธศักราช2362จะเป็นกบฏของชาวข่า
ที่อยู่ในทางตอนใต้ของลาวภาคใต้ของลาว

กองทัพทางเวียงจันทน์นำโดยเจ้าราชบุตรโยซึ่งจะเป็นราชบุตรองค์ที่3ของเจ้าอนุวงศ์ก็ยกทัพกรีธาทัพลงไปปราบกบฏข่าลงได้เจ้าอนุวงศ์ก็เลยกราบทูลมาทางพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล้านภาลัยรัชกาลที่2ขอให้ทรงตั้งเจ้าราชบุตรโยนะคะซึ่งมีความดีความชอบในการนำทัพไปปราบกบฏข่าได้เนี่ยให้ขึ้นเป็นเจ้าครองแคว้นจำปาสักนะคะทั้งฝั่งไทยนั้นพวกขุนนางก็คัดค้านก็คือจะมีทั้งที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยส่วนที่คัดค้านก็บอกว่าเกรงว่าถ้าตั้งเจ้าราชบุตรโยขึ้นครองแคว้นจำปาสักเนี่ยก็จะทำให้เจ้าอนุวงศ์เนี่ยทรงมีอำนาจมากเกินไปเพราะว่าเท่ากับครองถึง2แคว้นด้วยกันใน3แคว้นเนี่ยนะคะแต่ว่าตอนนั้นกรมหมื่นเจษฎาบดินทร์หรือว่าพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งตอนนั้นยังเป็นพระราชโอรส อยู่ที่กรมหมื่นเจษฎาบดินทร์เนี่ยก็กราบทูลพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศราชภาลัยว่าถ้าหากลาวเข้มแข็งนะคะลาวซึ่งขึ้นอยู่กับไทยเนี่ยก็น่าจะที่จะช่วยป้องกันไม่ให้ยวนขยายอาณาเขตขยายอำนาจเข้ามาได้ซึ่งรัชกาลที่2ท่านก็โปรดตามที่กรมหมื่นเจษฎาบดินทร์ทูลก็ตั้งเจ้าราชบุตรโยขึ้นให้เป็นเจ้าครองนครจำปาสักนะคะเหตุต่อมาปัจจัยที่จะทำให้เกิดกบฏเจ้าอนุวงศ์เนี่ยปัจจัยต่อมาก็คือเกิดเหตุการณ์ที่เจ้าอนุวงศ์เนี่ยกราบทูลขอแบ่งพวกครัวชาวเวียงจันทน์ที่เคยถูกกวาดต้อนมาในสมัยกรุงธนบุรีให้กลับไปยังเวียงจันทน์นะคะแต่ว่าตอนนี้ก็เป็นในสมัยรัชกาลที่3แล้วนะคะตอนนั้นพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงปฏิเสธเพราะว่าทรงเห็นว่าถ้าหากทรงยินยอมเนี่ยคนกลุ่มอื่นที่ไทยเคยกวาดต้อนมาแล้วก็มาตั้งบ้านเรือนแล้วกลายเป็นคนไทยส่วนหนึ่งอะไรอย่างนี้นะคะอาจจะพากันกำเริบเอาอย่างแล้วก็ขอกลับไปก็เลยไม่โปรดพระราชทานตามประสงค์เจ้าอนุวงศ์ก็รู้สึกขัดเคืองพระทัยนะคะรู้สึกอัปยศแล้วก็เสด็จกลับเวียงจันทน์ไปแล้วตั้งแต่นั้นมาเนี่ยก็น่าจะเป็นจุดที่ทำให้คิดกบฏแล้วยังมีอีกเหตุหนึ่งนะคะมีเหตุอื่นๆอีกก็คือเจ้าอนุวงศ์เนี่ยทรงมีความเห็นว่าการที่ยวนขยายอำนาจเข้ามาในเขมรในช่วงสมัยรัชกาลที่2แต่ไทยไม่ได้ทำอะไรเพราะว่าไทยเนี่ยกลัวว่าจะเกิดศึกกระหนาบทั้งทางพม่าและยวนนะคะเจ้าอนุวงศ์ก็เลยคิดว่าโอกาสเนี้ยถ้าตัวเองเอาใจออกห่างจากไทยไปฝักใฝ่ยวนเนี่ยทางถ้าแล้วเวียงจันทน์เนี่ยแยกตัวจากไทยไปนะคะก็น่าจะได้ยวนมาเป็นที่พึ่งแล้วล่ะเพราะว่าถ้าตัวเองแสดงตนว่าฝักใฝ่ยวนนะคะส่วนไทยเนี่ยก็ไม่น่าจะทำอะไรได้ไม่น่าจะยกทัพไปปราบปรามเพราะว่าไทยน่าจะกลัวศึกหลายด้านอย่างช่วงที่เคยผ่านมาในสมัยรัชกาลที่2นะคะอีกปัจจัยนึงนะคะที่ทำให้เกิดเหตุก็คือมีข่าวลือไปถึงกรุงเวียงจันทน์ว่าไทยเนี่ยมีการวิวาทกับประเทศอังกฤษและอังกฤษเดี๋ยวจะยกทัพมาตีกรุงเทพทั้งเวียงจันทน์ก็เห็นเป็นโอกาสเหมาะที่จะก่อการกบฏนะคะทีนี้อันนี้ก็เป็นมุมมองทางเอกสารทางฝั่งไทยเรามาดูมุมมองเหตุผลทางฝ่ายลาวที่เขาบันทึกไว้นะคะว่าทำไมจึงมีเหตุการณ์ที่จะกบฏกับไทยหรือว่ากู้เอกราชถ้ามองทางฝ่ายเขาเนี่ยก็คือเขาจะกอบกู้เอกราชของเขานะคะปัจจัยที่ทำให้เกิดสงครามเจ้าอนุวงศ์มองจากทางฝั่งลาวเนี่ยนะคะข้อแรกมาจากนโยบายของทางกรุงเทพนะคะที่จะให้ลาวเนี่ยจะคือเปลี่ยนให้ลาวกลายเป็นไทยนะคะให้ลาวกลายเป็นสยามให้เป็นส่วนหนึ่งเป็นแขวงหนึ่งของสยามนะคะโดยมีการตีความจากการสักเลขในภาคอีสานในสมัยรัชกาลที่3คนลาวมองว่าที่จะกลืนชาติลาวหรือเปล่านะคะข้อต่อมาเขามองว่าไทยเนี่ยกดขี่เขามากนะคะโดยมีการใช้คนลาวเนี่ยในการทำแรงงานต่างๆอย่างเช่นเกณฑ์ชาวลาวไปตัดต้นไผ่ 5,000 ลำเอาไปปิดขวางปากน้ำเพื่อป้องกันจากการโจมตีของอังกฤษนะคะแล้วก็เกณฑ์แรงงานอื่นๆนะคะข้อต่อมาเจ้าอนุวงศ์เนี่ยถูกขุนนางผู้ใหญ่ฝ่ายไทยหลายคนไม่แสดงกิริยาไม่ให้เกียรติดูหมิ่นนะคะดูแคลนแล้วก็พูดจาไม่ดีด้วยนะคะดูถูกเจ้าราชวงศ์ซึ่งเป็น

โอรสองค์รองของเจ้าอนุวงศ์นะคะแล้วก็เจ้าราชวงศ์เนี่ยเป็นผู้ควบคุมคนลาวไปตัดต้นตาลที่สุพรรณบุรีแล้วขนไปที่ปากน้ำเนี่ยก็เลยไม่พอใจเรื่องที่คนไทยเนี่ยไม่ให้เกียรติแล้วก็กดขี่ชาวลาวนะคะถึงกับว่าเจ้าราชวงศ์เนี่ยกลับไปทูลเสด็จพ่อว่าจะไม่ขอเป็นขี้ข้าพวกไทยอีกต่อไปแล้วนะคะเหล่านี้มันก็จะเป็นค่อยๆเป็นน้ำผึ้งหลายๆหยดไม่ใช่แค่หยดเดียวเนี่ยมันจะเป็นความเจ็บช้ำสั่งสมมาก่อนที่จะระเบิดแล้วก็ปัจจัยสุดท้ายที่ทางลาวเขาบันทึกไว้นะคะไม่แน่ใจว่าสุดท้ายป่ะแต่เอาเป็นว่าอีกปัจจัยก็แล้วกันก็คือด้านเศรษฐกิจคือไทยก็จะเก็บสวยจากทางลาวแล้วก็ปิดล้อมการขนส่งสินค้าออกไปทางเขมรเพราะว่าแล้วขุนนางไทยเนี่ยจะเป็นผูกขาดการค้านะคะทำให้เขารู้สึกว่าเขาเสียเปรียบนะคะการยกทัพของเจ้าอนุวงศ์ในตอนแรกนะคะเกิดขึ้นในช่วงเดือนตุลาคมคือในเอกสารเนี่ยจะบอกว่าสงครามเนี่ยเกิดในช่วงปี2369ซึ่งขออธิบายก่อนว่าปีใหม่สมัยก่อนเนี่ยเราจะนับจากเมษานะคะไปจบที่มีนานะคะสงครามนั้นเริ่ม6เดือนแรกจากเดือนตุลาคมปี2369ไปถึงเดือนมีนาคม2369นะคะไม่งงใช่ไหมคะคือถ้านับแบบปัจจุบันเนี่ยมันก็จะเป็นว่าตุลาคม2369ถึงมีนาคม2370นะคะอันนี้นับแบบปัจจุบันกองทัพในช่วงแรกเนี่ยก็จะมีมาประมาณ 35,000 คนนะคะในต่อมาช่วงเดือนเมษาถึงพฤษภาคมที่เป็นปัจจุบันเนี่ยก็จะเป็นปี2370เนี่ยกำลังพลก็ยกมามากขึ้นนะคะรวมเนี่ย

นั้นเนี่ยยกเข้ามาถึงเมืองสระบุรีเลยทีเดียวนะคะคืออีกแค่110กิโลเมตรจะถึงกรุงรัตนโกสินทร์แล้วนะคะแต่ว่าก็มีเหตุให้ยกกลับไปก่อนเรื่องของวีรกรรมท้าวสุรนารีนั้นก็ถ้าจะหาหลักฐานตามเอกสารต่างๆนะคะจะดูในเรื่องจดหมายเหตุเรื่องปราบกบฏเวียงจันทร์ฉบับพิมพ์ครั้งแรกปีพุทธศักราช2469นะคะ100ปีก่อนนะคะเป็นคำให้การขุนโอดบันทึกในใบบอกไว้ว่าเวลาเช้าตรู่พญาปลัดพญายกระบัดกรมการต่างคนต่างยิงปืนคนละนัดพวกครัวก็เข้าฟันแทงทั้งพระสงฆ์เถรเนนผู้หญิงในครัวหนุนโห่ร้องไล่ไอ้ลาวแตกนะคะและในหนังสือคำและในคำให้การไอ้พระยานรินนะคะแม่ทัพลาวที่ถูกจับกุมได้ที่เขาก็อ้างพระราชดำรัสเจ้าอนุวงศ์ว่าไอ้อนุบอกข้าพเจ้าว่าครัวเมืองโคราชซึ่งให้เพียรามพิชัยคุมไพร่200คนไปถึงบ้านสำริดพวกครัวฆ่านายไพร่ตายเสียหมดแล้วให้อ้ายสุทธิสารคุมไพร่ 2,000 คนมีปืน200บอกก็คือ200กระบอกนะคะไปรบกับครัวโคราชณบ้านสำริดอ้ายสุทธิสารแตกหนีมาพวกครัวฆ่านายไพร่ตายเป็นอันมากซึ่งในเอกสารที่กล่าวมาทั้งหมดเนี่ยไม่มีการพูดถึงชื่อหรือวีรกรรมของคุณหญิงโมนะคะแต่ว่าแล้วเรื่องของคุณหญิงโมเนี่ยมีปรากฏในไหนนะคะก็จะมีปรากฏอยู่ในพระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์รัชกาลที่3แล้วก็ในจดหมายเหตุเรื่องบาปกบฏเวียงจันทร์นะคะส่วนเรื่องของท่านบุญเหลือนะคะหรือว่านางสาวบุญเหลือเนี่ยไม่ปรากฏหลักฐานในเอกสารบันทึกใดๆที่ก่อนช่วงปีพ.ศ. 2475นะคะการที่คุณหญิงโมเนี่ยได้กอบกู้เอกราชนั้นนะคะแล้วก็สามารถปลดแอกมีชัยเหนือกองทัพเจ้าอนุวงศ์เป็นผลสำเร็จที่บริเวณทุ่งสำริดนะคะแขวงเมืองนครราชสีมาที่มีชื่อเรียกกันเป็นที่รู้จักทั่วไปว่าวีรกรรมทุ่งสำริดนะคะวันที่ทำศึกแล้วก็กอบกู้เอกราชได้เนี่ยก็เป็นที่มาของวันแห่งชัยชนะของท้าวสุรนารีนะคะที่ภายหลังต่อมาพระบาทสมเด็จพระนางเกล้าเจ้าอยู่หัวได้โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสถาปนาคุณหญิงโมขึ้นเป็นท้าวสุรนารีเมื่อวันที่30ตุลาคมปีพุทธศักราช2370นะคะโดยจังหวัดนครราชสีมาเนี่ยก็เลยกำหนดให้วันที่23มีนาคมของทุกปีเป็นวันแห่งชัยชนะของท้าวสุรนารีมาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2477ซึ่งเป็นปีที่มีพิธีเปิดอนุสาวรีย์นะคะถือว่าเป็นอนุสาวรีย์ของสามัญชนนะคะอนุสาวรีย์แรกของไทยค่ะเอกสารที่พูดถึงท้าวสุรนารีเนี่ยจะมีปรากฏอยู่ในหนังสือในเอกสารโบราณประเภทคัมภีร์ใบลานเรื่องพระธาตุกถาและคณะปุคละบัญญัติฉบับทองทึบจานด้วยอักษรขอมภาษาบาลีไทยหน้าปกของคัมภีร์ใบลานเนี่ยจะบอกปีนะคะจะบอกปีชื่อเรื่องชื่อผู้สร้างคัมภีร์ใบลานว่าพระพุทธศักราชล่วงแล้วได้2375พระวสาปีมะโรงจัตวาศกพระปุคละปฏิปการณะนิปตินะครับผูก4ท่านพญาปลัดคุณหญิงโมสร้างไว้สำหรับพระศาสนาแหละนะคะโดยสันนิษฐานว่าเอกสารเนี่ยคัมภีร์ใบลานเนี่ยน่าจะสร้างขึ้นหลังเสร็จสงครามเจ้าอนุวงศ์นะคะโดยท่านพญาประหลัดและคุณหญิงโมได้มีศรัทธาสร้างคัมภีร์ใบลานถวายแก่วัดอีสานตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมานะคะเพื่อเป็นพุทธบูชาเพื่อสืบทอดพระศาสนาแล้วก็ให้พระภิกษุสามเณรเนี่ยได้ศึกษาเล่าเรียนพระอภิธรรมอันนี้ก็จะเป็นหลักฐานที่ปรากฏนามของท่านโมคุณหญิงโมนะคะในช่วงประวัติศาสตร์ช่วงนั้นในความยืนยันความมีตัวตนของท่านค่ะท้าวสุรนารีท่านถึงแก่อสัญกรรมเมื่อเดือนเมษายนนะคะปีชั่วจัตวาศกอายุได้81ปีค่ะโดยวีรกรรมของท่านนั้นนะคะแล้วก็รายละเอียดของการสงครามนั้นก็จะมีต่างๆแล้วก็จะมีปรากฏในหนังสือ
นารี

เรื่องน้ำเรื่องท่านโมด้วยโดยอย่างที่บอกว่าแต่งไปคำฉันแล้วเรื่องนี้แต่งได้มีกวีโวหารที่ไพเราะมากนะคะและเก็บรายละเอียดเรื่องของศึกสงครามไว้ที่ไม่ได้มีปรากฏอยู่ในพงศาวดารเพราะว่าถ้าเป็นเอกสารที่เป็นพงศาวดารหรือเอกสารจดหมายเหตุเนี่ยก็จะลงด้วยข้อมูลที่เป็นแฟกต์เป็นความจริงจะไม่ได้เก็บรายละเอียดในขณะที่ถ้าเป็นวรรณคดีเนี่ยก็จะสามารถขยายความในส่วนที่เป็นรายละเอียดต่างๆเพิ่มได้ให้เห็นอารมณ์เห็นบรรยากาศเห็นสภาพบ้านเมืองได้นะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะศึกษาประวัติศาสตร์ช่วงใดเนี่ยก็ควรจะอ่านเอกสารทั้งด้านประวัติศาสตร์แล้วก็วรรณคดีทั้งสองอันประกอบกันเขาบอกว่าประวัติศาสตร์และวรรณคดีนั้นเหมือนโคมไฟที่ส่องแสงซึ่งกันและกันค่ะโดยคราวหน้าเราจะมาดูเหตุการณ์กบฏเจ้าอนุวงศ์แล้วก็วีรกรรมของคุณหญิงโมนะคะที่อยู่ในหนังสือนาฬิเรืองนามและรายละเอียดอื่นๆที่ยังเล่าไม่จบในวันนี้ค่ะสำหรับวันนี้เวลาของรายการที่นี่มีเรื่องราวก็จบลงแล้วขอขอบพระคุณที่ติดตามฟังรายการค่ะสวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 นกับชลธรจันยาครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทวงคืนพื้นที่หาดนุ้ยจังหวัดภูเก็ตจากการบุกรุกของกลุ่มนายทุนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
4: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
5: เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิผูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอย่างนี้เลยจะได้ไม่พลาด
6: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร
5: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
6: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
5: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
6: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทวงคืนพื้นที่หาดนุ้ยจังหวัดภูเก็ตจากการบุกรุกของกลุ่มนายทุนตามแนวทางภูเก็ตโมเดลย้ำทุกขั้นตอนต้องดำเนินการตามกฎหมาย
7: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมยืนยันไม่หวั่นไหวกรณีมีผู้ยื่นฟ้องศาลปกครองจากการดำเนินการตามมาตรา25แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติพุทธศักราช2507กรณีพื้นที่หาดนุ้ยจังหวัดภูเก็ตเพราะมีความตั้งใจจะทวงคืน

0: กินพื้นแผ่นดินไทยจากกลุ่มนายทุนและผู้บุกรุกที่นำพื้นที่ของรัฐไปใช้ประโยชน์ยืนยันว่าทุกขั้นตอนต้องเป็นไปตามกฎหมายและความถูกต้องสำหรับคดีดังกล่าวศาลปกครองภูเก็ตมีคำสั่งไม่คุ้มครองชั่วคราวทำให้หน่วยงานของรัฐยังสามารถดำเนินการตามคำสั่งมาตรา25ได้จากนั้นศาลมีคำสั่งรับคดีไว้พิจารณาในประเด็นสำคัญว่าด้วยการออกคำสั่งตามมาตรา25ของเจ้าหน้าที่รัฐดำเนินการถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่โดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและกรมป่าไม้จะจัดทำคำให้การชี้แจงข้อเท็จจริงและขั้นตอนต่อศาลอย่างรอบคอบทั้งนี้การเดินหน้าจัดการปัญหาการบุกรุกพื้นที่รัฐในจังหวัดภูเก็ตถือเป็นส่วนหนึ่งของภูเก็ตโมเดลที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมผลักดันเพื่อจัดระเบียบการใช้ประโยชน์ที่ดินของรัฐแก้ปัญหาการบุกรุกพื้นที่ป่าและรักษาทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมปิยาพันธ์ยางเทียนรายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกำชับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบกรณีอาหารกลางวันโรงเรียนเทศบาลตำบลแห่งหนึ่งในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีย้ำต้องได้มาตรฐานทุกด้าน
2: นายวรศิษฐ์เลียมประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีกระแสวิพากษ์วิจารณ์บนสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับการจัดอาหารกลางวันของโรงเรียนเทศบาลตำบลวัดประดู่หนึ่งเสงี่ยมพัฒนามากพุทธิจันทร์อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีโดยให้สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดประสานท้องถิ่นอำเภอและเทศบาลตำบลวัดประดู่ตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างจริงจังทั้งรายการอาหารปริมาณคุณภาพกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างการตรวจรับจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และความเหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการของเด็กตามหลักโภชนาการและจะทำรายงานข้อมูลที่สามารถชี้แจงต่อสาธารณะได้อย่างชัดเจนเพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นและความสบายใจให้แก่ผู้ปกครองนอกจากนี้ยังกำชับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ติดตามการจัดอาหารกลางวันของสถานศึกษาในความรับผิดชอบอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะการตรวจสอบอาหารที่จัดให้เด็กนักเรียนต้องสอดคล้องกับรายการอาหารที่กำหนดไว้หากสิ่งใดต้องปรับปรุงให้เร่งแก้ไขไม่ปล่อยให้เกิดปัญหาส่งผลกระทบต่อเด็กนักเรียนจุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
1: กรมการค้าต่างประเทศร่วมกับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมผลักดันอุตสาหกรรมมันสำปะหลังไทยแบบครบวงจรพร้อมสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงตลาดต่างประเทศ
3: นางอรดาเฟื่องทองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศเปิดเผยว่ากรมการค้าต่างประเทศร่วมกับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมจัดงานไทยแทปิโอกาเน็กซัส2026มันสำปะหลังไทยเชื่อมความเชื่อมั่นสู่สากลเพื่อเชื่อมโยงเครือข่ายสร้างโอกาสทางการค้าและยกระดับอุตสาหกรรมมันสำปะหลังไทยสู่ตลาดโลกเนื่องจากการค้าในยุคใหม่คู่ค้าไม่ได้พิจารณาเฉพาะคุณภาพสินค้าแต่ยังให้ความสำคัญกับมาตรฐานความโปร่งใสและความรับผิดชอบกรมการค้าต่างประเทศจึงมุ่งพัฒนาอุตสาหกรรมมันสำปะหลังไทยภายใต้แนวคิดต่อยอดคุณค่าสู่อนาคตที่ยั่งยืนผ่าน3แนวทางสำคัญได้แก่ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์แปรรูปการสร้างความไว้วางใจด้วยระบบห่วงโซ่อุปทานที่ตรวจสอบได้โปร่งใสและมีประสิทธิภาพรวมถึงการใช้เทคโนโลยีสร้างมูลค่าเพิ่มตอบโจทย์อุตสาหกรรมแห่งอนาคตควบคู่กับการขับเคลื่อนตามแนวทาง BCG model ภายในงานยังมีผู้เชี่ยวชาญจากไทยและต่างประเทศร่วมแสดงวิสัยทัศน์ผลักดันอุตสาหกรรมแบบครบวงจรรวมถึงกิจกรรมสร้างเครือข่ายทางธุรกิจประมาณ60คู่โดยมีผู้นำเข้าจาก10ตลาดสำคัญเข้าร่วมได้แก่จีนญี่ปุ่นเกาหลีใต้อินเดียอินโดนีเซียฟิลิปปินส์มาเลเซียซาอุดิอาระเบียตุรกีและฮ่องกงปุริมปราศภาภาครายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวชลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 นครับ
4: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการหัสดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ซึ่งออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ในคลื่นความถี่ AM 819กิโลเฮิรตซ์ทุกวันเสาร์ตั้งแต่เวลา 21:00 น.ถึง 23:00 น.ค่ะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ดำเนินรายการโดย DJ แพตตี้ปาริดานิ่มพิจารณ
1: ์และ DJ เบนซ์ดาริกานิ่ม
0: เพลงที่จบไปเมื่อสักครู่นี้นะคะเป็นบทเพลงที่ชื่อว่าห่วงรักค่ะขับร้องต้นฉบับโดยหม่อมหลวงถนัดศรีสวัสดีวัฒน์นะคะและที่นำมาขับร้องใหม่เป็นใครไปไม่ได้ค่ะดีเจแพตตี้เองนะคะต่อไปนะคะเราก็จะมาฟังใน5บทเพลงแรกนะคะมีชื่อว่าจำใจจำจากค่ะขับร้องต้นฉบับโดยหม่อมราชวงศ์ถนัดศรีสวัสดีวัฒน์และคุณพิทยาบุญยรัตพันธ์บทเพลงที่2นะคะชื่นใจยามยาขับร้องต้นฉบับโดยคุณวินัยพันธุรัตน์และคุณทิพวรรณปิ่นพิบาลค่ะขับร้องคู่กันนะคะบทเพลงที่4นะคะชีวิตนี้

ยังมีหวังค่ะขับร้องต้นฉบับโดคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีค่ะบทเพลงที่5นะคะมาลีไร้ค่าค่ะขับร้องโดยหม่อมราชวงศ์ถนัดศรีสวัสดีวัฒน์5บทเพลงนะคะเชิญรับชมและรับฟังได้เลยค่ะ

0: ก็มาถึงช่วงสาระน่ารู้ดีๆประจำสัปดาห์นี้นะคะน้องแพตตี้มีเกี่ยวกับเรื่องอะไรคะ
1: สำหรับวันนี้นะคะแพตตี้เนี่ยก็จะมีวิธีหรือทริคดีๆนะคะมาแชร์ให้สำหรับคนที่ทำงานหนักๆแล้วก็เหนื่อยเมื่อยล้าค่ะพี่เบน
0: ค่ะเราต้องจ้องหน้าจอคอมแล้วก็มือถือบ่อยๆอะค่ะน้องแพตตี้เราจะมีวิธีการยังไงคะ
1: ค่ะในเรื่องของดวงตานะคะเป็นสิ่งสำคัญมากๆเราจะมีวิธีที่จะช่วยให้ดวงตาของเราเนี่ยได้พักผ่อนบ้างนะคะหรือว่าพักสายตาสักแป๊บหนึ่งนะคะวิธีที่ช่วยได้เนี่ยก็คือการหลับตานะคะแล้วก็หันดวงตานะคะไปซ้ายขวาสลับกันนะคะ10ครั้งค่ะลองทำดูก็ได้นะคะแล้วหลับตาไว้สัก1นาทีนะคะแล้วก็เริ่มใหม่อีก1รอบนะคะอันนี้ก็คือจะเป็นสิ่งที่ช่วยให้ดวงตาของเราอะสดใสแล้วก็สดชื่นมากขึ้นนะคะจากการเหนื่อยต่อไปนะคะเป็นอีก1ทริคนะคะการประคบดวงตานะคะด้วยผ้าเย็นทิ้งไว้สัก10นาทีแล้วก็ค่อยสลับมาเป็นผ้าที่ร้อนหรือว่าอุ่นนะคะก็จะช่วยให้ดวงตาของเราสดใสแล้วก็หายจากการเมื่อยล้าได้ค่ะนี่ก็เป็นทริคดีๆนะคะที่จะมาแชร์ให้วัยคนทำงานนะคะได้เรียนรู้กันแล้วก็ลองไปใช้กันนะคะในช่วงที่2ค่ะเรามาฟังทั้งหมด6บทเพลงนะคะบทเพลงที่7นะคะมีชื่อว่าคมตาค่ะขับร้องโดยคุณยันยงบทเพลงที่8มีชื่อว่าคมปากค่ะขับร้องต้นฉบับโดยคุณช่อฉัตรรัตนกมลนะคะบทเพลงที่9ครวญถึงคู่ขับร้องต้นฉบับโดยคุณศรีสุดาค่ะบทเพลงต่อไปนะคะมีชื่อว่าครวญถึงเจ้าขับร้องต้นฉบับโดยครูเอื้อสุนทรสนานค่ะบทเพลงที่11ควรเฝ้าคอยขับร้องต้นฉบับโดยคุณรุ่งฤดีแพ่งผ่องใสและบทเพลงสุดท้ายปิดท้ายต้นชั่วโมงแรกนะคะมีชื่อว่าครวญสวัสดิ์ขับร้องต้นฉบับโดยคุณมัณฑนาโมรากุลนะคะหลัง

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับชลธรจันยาครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศมั่นใจประธานคณะกรรมการประนอมภายใต้กระบวนการประนอมตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลข้อศ.1982จะดำเนินการอย่างเที่ยงธรรมอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
4: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
5: ได้เลยเช็คมา
4: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
5: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
4: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
5: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
6: อุ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
7: หยุดจังหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
6: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
3: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศมั่นใจประธานคณะกรรมการการประนอมภายใต้กระบวนการประนอมตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลค.ศ.1982จะดำเนินการอย่างเที่ยงธรรมย้ำไทยพร้อมปกป้องผลประโยชน์ของชาติมุ่งยุติข้อพิพาทเขตแดนทางทะเลกับกัมพูชานายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวถึงการตั้งเอกอัครราชทูตแคทรีนาคูเปอร์ชาวออสเตรเลียเป็นผู้ประนอมบุคคลที่5ซึ่งจะปฏิบัติหน้าที่เป็นประธานคณะกรรมการประนอมภายใต้กระบวนการประนอมตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลค.ศ.1982หรืออันคลอสว่าขณะนี้คณะประนอมมีความพร้อมแล้วโดยประเทศไทยมีความมั่นใจในประสบการณ์ด้านการทูตและกฎหมายของประธานคณะกรรมการประนอมเชื่อว่ากระบวนการจะดำเนินไปอย่างเที่ยงธรรมและเข้าใจประเด็นข้อพิพาทระหว่างไทยกับกัมพูชาสำหรับเป้าหมายของประเทศไทยต้องการเห็นผลลัพธ์ในข้อเสนอหรือมุ่งไปสู่การยุติข้อพิพาทอย่างเป็นรูปธรรมซึ่งไทยพร้อมเข้าร่วมชี้แจงข้อเท็จจริงและพร้อมปกป้องผลประโยชน์ของชาติหวังให้กระบวนการนำไปสู่แนวทางที่ทั้งสองฝ่ายยอมรับได้พร้อมย้ำว่าผลการประนอมเป็นเพียงข้อเสนอแนะไม่มีผลทางกฎหมายขณะที่จุดยืนของไทยต้องการให้การประนอมมุ่งเฉพาะการกำหนดเขตแดนทางทะเลให้ได้ข้อยุติโดยไม่รวมประเด็นการแบ่งปันทรัพยากรทางทะเลซึ่งเป็นประเด็นที่ฝ่ายกัมพูชาต้องการหารือด้วยศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาเชิญชวนประชาชนศึกษาและเรียนรู้ข้อเท็จจริงสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาผ่านหนังสือความจริงไร้พรมแดนเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องในการรับมือข่าวปลอม
8: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาหรือ JIC โดยพลอากาศเอกประภาสสอนใจดีผู้อำนวยการศูนย์ได้จัดทำหนังสือ Truth Beyond Border ความจริงไร้พรมแดนทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษต่อยอดจากสมุดปกขาวข้อเท็จจริงความขัดแย้งชายแดนไทยกัมพูชาภายใต้แนวคิดความจริงไม่ควรถูกจำกัดด้วยเส้นเขตแดนซึ่งรวบรวมข้อมูลสำคัญอย่างเป็นระบบทั้งภูมิหลังประวัติศาสตร์สนธิสัญญาและแผนที่กระบวนการปักปันเขตแดนคำพิพากษาระหว่างประเทศและกรอบกฎหมายที่เกี่ยวข้องตลอดจนพัฒนาการของสถานการณ์ร่วมสมัยผลกระทบด้านมนุษยธรรมการบริหารจัดการวิกฤตและกลไกการแก้ไขปัญหาโดยสันติวิธีเพื่อให้ประชาชนทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศเข้าใจบริบทของสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาอย่างครบถ้วนบนพื้นฐานของข้อเท็จจริงหลักฐานและกฎหมายระหว่างประเทศจึงขอเชิญชวนประชาชนร่วมศึกษาและเรียนรู้ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับประวัติศาสตร์และสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาผ่านหนังสือดังกล่าวเพื่อให้ข้อเท็จจริงเป็นที่รับรู้และเข้าใจอย่างถูกต้องต่อไปผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: กองทัพอิสราเอลปฏิบัติการโจมตีทางอากาศในหลายพื้นที่ของเขตนาบาติเยทางตอนใต้ของเลบานอนส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย7รายสำนักข่าว NNA ของทางการเลบานอนรายงานว่ากองทัพอิสราเอลปฏิบัติการโจมตีทางอากาศในหลายพื้นที่ของเขตนาบาติเยทางตอนใต้ของเลบานอนเมื่อช่วงเช้าของวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นส่งผลให้พลเรือนเสียชีวิตอย่างน้อย7รายและยังมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก3รายซึ่งถือเป็นเหตุการณ์โจมตีที่มีจำนวนผู้เสียชีวิตสูงสุดนับตั้งแต่อิสราเอลและเลบานอนบรรลุข้อตกลงหยุดยิงฉบับล่าสุดที่สหรัฐเป็นคนกลางเมื่อช่วงปลายเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาขณะเดียวกันกองทัพอิสราเอลอ้างว่าพบนักรบของกลุ่มติดอาวุธฮิสบอลเลาะซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านหลบซ่อนตัวอยู่ภายในโครงสร้างพื้นฐานใต้ดินที่บริเวณแนวสันเขาอาลีอัลทาเฮอร์ซึ่งตั้งอยู่ในเขตนาบาติเยทางตอนใต้ของเลบานอนปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวชลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น.ครับ
0: ตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ก็มาถึงชั่วโมงที่2ของรายการเพลงหัสดีดนตรีกรมประชาสัมพันธ์กันต่อนะคะก็ยังคงอยู่กับดีเจเบนซ์ดาริกานิพิจารณ์นะคะซึ่งบทเพลงที่เพิ่งจบไปเมื่อสักครู่นี้นะคะเป็นบทเพลงบ้านเราขับร้องโดยคุณปุญญวัฒน์ไวยสาวงนักร้องจากบรูตีกรมประชาสัมพันธ์นะคะก่อนจะเข้าสู่บทเพลงก็ขอประชาสัมพันธ์รายการแว่วหวานตำนานเพลงนะคะซึ่งเราจะออกอากาศทางคลื่น FM 92.5 MHz AM 891 KHz และทางช่อง Facebook Fanpage ที่ชื่อแว่วหวานตำนานเพลงทุกวันพุธตั้งแต่เวลา 13:00 นเป็นต้นไปนะคะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ค่ะและนอกจากนี้ก็ยังออกอากาศทางโทรทัศน์ช่อง NBT 2HD กด2ทุกวันเสาร์ตั้งแต่เวลา 22:00 นเป็นต้นไปนะคะซึ่งทุกๆท่านก็จะได้เห็นหน้าตานักร้องจากวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์นะคะเป็นทั้งนักร้องแล้วก็เป็นทั้งผู้จัดรายการด้วยนะคะก็ขอฝากผลงานไว้ในอ้อมใจท่านผู้ฟังทุกๆท่านด้วยนะคะมารับฟังผลงานเพลงทั้งหมด11บทเพลงยาวรวดในชั่วโมงที่2กันเลยมาเริ่มกันที่บ้านดาราตีขับร้องโดยคุณศรีสวัสดิ์พิจิตรวรการทำนองโดยครูเอื้อสุทธรสลานขับร้องคู่โดยคุณสมศักดิ์เทพานนท์และคุณมาริสาอาบะตยกุลค่ะบทเพลงที่2บ้านนาขับร้องโดยคุณทาตรีทำนองโดยครูเอื้อสุทธรสลานขับร้องโดยคุณวินัยจุลบุษปะและคุณวรนุชอารีศิลปินแห่งชาติค่ะบทเพลงที่3บ้านเรือนเคียงกันขับร้องครูแก้วอัจฉริยกุลทำนองโดยครูเอื้อสุทธรสลานขับร้องโดยคุณศรีสุดารัชตะวันค่ะบทเพลงที่4บ้านสวนขับร้องคู่โดยคุณวินัยจุลบุษปะและคุณวรนุชอารีศิลปินแห่งชาติค่ะบทเพลงที่5ปอโศกขับร้องโดยคุณสมศักดิ์เทพานนท์ทำนองโดยคุณธนิตผลประเสริฐขับร้องคู่โดยคุณวินัยจุลบุษปะและคุณชวลีช่วงวิทย์ค่ะบทเพลงที่6บัวกลางบึงขับร้องโดยครูแก้วอัจฉริยกุลทำนองโดยครูเอื้อสุนทรสนานขับร้องโดยคุณบรรณาบรากุลศิลปินแห่งชาติค่ะในเมื่อมีบทเพลงบัวกลางบึงในเวอร์ชั่นผู้หญิงขับร้องก็จะมีเวอร์ชั่นผู้ชายขับร้องค่ะบัวกลางบึงขับร้องโดยคุณสมศักดิ์เทพานนท์ทำนองโดยครูเอื้อสุทรสนานขับร้องโดยคุณสมศักดิ์เทพานนท์ค่ะซึ่งถือเป็นการร้องแก้กันนะคะบทเพลงที่8ค่ะท่าน้ำขับร้องโดยครูทาตีทำนองโดยครูเอื้อสุทรสนานขับร้องโดยเสียงหวานๆของคุณบุษยารังสีค่ะบทเพลงที่9ในโลกฝันขับร้องโดยคุณทาตรีทำนองโดยครูเอื้อสุทรสนานเช่นกันค่ะขับร้องโดยคุณบุษยารังสีเช่นกันค่ะบทเพลงที่10ปทุมดางเกี่ยวกับเล่าเรื่องราวชมสาวนะคะคำร้องโดยครูแก้วอัจฉริยกุลทำนองโดยครูเอื้อสุทธรสลานขับร้องโดยคุณวินัยจุลบุษปะค่ะและบทเพลงปิดท้ายสำหรับค่ำคืนนี้ด้วยประมูลใจคำร้องโดยครูทาตีทำนองโดยครูเอื้อสุทธรสลานขับร้องโดยเสียงหวานๆของคุณอ้อยอัชราค่ะและหลังจากนี้ดีเจเบนก็ขอกล่าวคำว่าราตรีสวัสดิ์พบกันใหม่เสาร์หน้าสำหรับค่ำคืนนี้สวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับชลธรจันยาครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมผลักดันนวัตกรรมการแพทย์ไทยสู่ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์เมื่ออายุมากขึ้นร่างกายก็เริ่มเปลี่ยนแปลงบ้านที่เคยอยู่มานานอาจกลายเป็นจุดอันตรายโดยไม่รู้ตัว
4: เพื่อปรับบ้านให้ปลอดภัยสำหรับผู้สูงวัยกันเถอะค่ะพื้นต้องเป๊ะในบ้านห้ามลื่นห้องน้ำต้องมีราวจับแสงต้องสว่างทางเดินบันไดต้องมองเห็นชัดเจนจัดของให้เป็นระเบียบเคลียร์สิ่งกีดขวางบนพื้น
3: ปรับเพียงนิดเพื่อชีวิตสูงวัยที่ปลอดภัยในบ้านของคุณ
5: ชวนวัยเก๋ามายกระดับเสริมสร้างทักษะดิจิทัลเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในด้านต่างๆกับเรโทรโอเคตัวช่วยให้ผู้สูงวัยโอเคกับเรื่องของเทคโนโลยีตั้งแต่เริ่มใช้งานเป็นและใช้อย่างปลอดภัยไปถึงการสร้างงานสร้างอาชีพควบคู่ไปกับการสร้างภูมิคุ้มกันเท่าทันภัยออนไลน์สูงวัยไม่ตกเทรนด์ที่ Facebook เรโทรโอเค
6: อุ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
7: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
6: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
3: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมผลักดันนวัตกรรมการแพทย์ไทยสู่ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติขับเคลื่อนเครื่องยนต์เศรษฐกิจใหม่ของประเทศ
8: นายกชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.เยี่ยมชมการนำผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์และสุขภาพจากบัญชีนวัตกรรมไทยไปใช้ภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือโครงการ30บาทรักษาทุกโรคที่โรงพยาบาลอุดรธานีเพื่อผลักดันนวัตกรรมการแพทย์ไทยสู่ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติพร้อมกล่าวว่าการขับเคลื่อนนี้เป็นการสร้างเครื่องยนต์เศรษฐกิจใหม่ของประเทศผ่านแนวคิดสุขภาวะเชิงวิทยาศาสตร์ที่เชื่อมโยงการเป็น value chain ทั้งระบบตั้งแต่ภาคการเกษตรจนถึงการผลิตเครื่องมือแพทย์มุ่งให้เกิดการหมุนเวียนประโยชน์กลับมาสู่การดูแลสุขภาพและคุณภาพชีวิตของคนไทยชาววนันท์มาลีรายงาน
1: กรมพัฒนาธุรกิจการค้าติดตามสถานการณ์น้ำมะพร้าวที่จังหวัดนครปฐมพร้อมประสานแหล่งผลิตสำคัญ4จังหวัดตรวจสอบสมดุลวัตถุดิบและผลผลิตตลอดห่วงโซ่
9: นายพุนพงษ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดเผยภายหลังนำพาณิชย์จังหวัด4จังหวัดได้แก่นครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามและราชบุรีลงพื้นที่อำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมเพื่อติดตามสถานการณ์มะพร้าวน้ำหอมตั้งแต่การผลิตการรับซื้อไปจนถึงการตลาดหลังพบว่าปัจจุบันราคามะพร้าวน้ำหอมหน้าสวนอยู่ที่ประมาณ9บาทถึง9บาท50สตางค์ต่อลูกขณะที่มะพร้าวประมาณ4ลูกให้น้ำได้ประมาณ1ลิตรคิดเป็นต้นทุนวัตถุดิบเกือบ40บาทต่อลิตรกรมพัฒนาธุรกิจการค้าจะให้พาณิชย์จังหวัดทั้ง4จังหวัดซึ่งเป็นพื้นที่ผลิตสำคัญติดตามผลผลิตราคาปริมาณการรับซื้อและการใช้วัตถุดิบของโรงงานเพื่อนำข้อมูลมาเปรียบเทียบกับปริมาณการผลิตและความต้องการของตลาดพร้อมเพิ่มมูลค่าและขยายตลาดน้ำมะพร้าวไทยทั้งในประเทศ

0: ต่างประเทศบุริมประโสภาภาครายงาน
1: กรมสรรพสามิตทลายคลังบุหรี่เถื่อนที่ศูนย์กระจายสินค้าแห่งหนึ่งในจังหวัดชลบุรียึดของกลางได้ 4,500 ซองประมาณการค่าปรับกว่า38ล้านบาท
0: นายพรชัยธีรเวชอธิบดีกรมสรรพสามิตเปิดเผยผลการดำเนินงานเชิงรุกในการป้องกันและปราบปรามสินค้าผิดกฎหมายโดยได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันและปราบปรามบูรณาการกำลังร่วมกับสำนักงานสรรพสามิตภาคที่2และพื้นที่ชลบุรี2เข้าตรวจสอบพัสดุต้องสงสัยหน้าศูนย์กระจายสินค้าแห่งหนึ่งในพื้นที่จังหวัดชลบุรีผลการตรวจสอบพบการกระทำผิดฐานมีไว้เพื่อขายซึ่งสินค้าที่ไม่ได้เสียภาษีโดยสามารถตรวจยึดของกลางเป็นบุหรี่เถื่อนที่มิชอบด้วยกฎหมายได้จำนวน 4,500 ซองคิดเป็นมูลค่ารวมประมาณ 3.6 ล้านบาทประมาณการค่าภาษีสรรพสามิต 2.5 ล้านบาทและมีประมาณการค่าปรับสูงถึง 38 ล้านบาททั้งนี้เจ้าหน้าที่ได้นำส่งของกลางให้พนักงานสอบสวนสภ.แหลมฉบังเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพัทลุงชื่นชมการสร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์เข้มแข็งและขอให้พัฒนาสื่อทุกแพลตฟอร์มเพิ่มการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารให้กับประชาชน
2: นายพรพิทักษ์แม้นสิริรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ลงพื้นที่จังหวัดพัทลุงเพื่อติดตามการดำเนินงานของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพัทลุงได้กล่าวชื่นชมการดำเนินงานของสวท.พัทลุงโดยเฉพาะการสร้างเครือข่ายการประชาสัมพันธ์ในพื้นที่ที่สามารถดำเนินงานได้เป็นอันดับต้นๆของกรมประชาสัมพันธ์พร้อมรับฟังแนวคิดข้อเสนอแนะเพื่อนำไปพัฒนาการดำเนินงานของกรมประชาสัมพันธ์และพร้อมสนับสนุนการดำเนินงานของเครือข่ายประชาสัมพันธ์อย่างเต็มที่การดำเนินงานหลังจากนี้จะต้องมีการพัฒนาต่อยอดจากสิ่งที่ดำเนินการอยู่ให้ดียิ่งขึ้นเช่นการทำงานที่ทันสมัยมากขึ้นการขยายผลในทุกแพลตฟอร์มเพิ่มการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของประชาชนซึ่งจะทำให้งานวิทยุฟื้นตัวขึ้นจากเดิมและได้รับความนิยมและการตอบรับเพิ่มขึ้นนพพรพลไม้สวท.พัทลุงรายงาน
1: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวชลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 6:00 น.ครับ
3: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

AM ความถี่819กิโลเฮิรตซ์แล้วก็ FM 93.5 เมกะเฮิรตซ์ทุกค่ำคืนวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์เราจะมาพบกันกับรายการนี้นะครับด้วยผมทวีศักดิ์สุขทวีชัยกูลก็มาดำเนินรายการเหมือนเช่นเดิมพร้อมทั้งบทเพลงในอดีตบทเพลงที่เคยได้รับความนิยมก็จะนำมาให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันสำหรับค่ำคืนนี้คงจะเป็นกรณีพิเศษกับการนำเอาบทเพลงของเอลวิสเพรสลีย์มาให้ได้รับฟังกันทั้งรายการนะครับเพราะว่าพรุ่งนี้ซึ่งก็เป็นวันที่16สิงหาคม2569ก็จะเป็นวันครบรอบการจากไป49ปีเต็มครับกับการจากไปของเอลวิสเพรสลีย์เพราะว่าเขาจากไปเมื่อวันที่16สิงหาคม2520นะครับก็เป็นเวลาที่นวลนานเกือบครึ่งศตวรรษแล้วนะครับกับการจากไปของนักร้องที่เป็น King of Rock and Roll ที่หลายคนรู้จักโลกเราต่างก็ให้ความสนใจกับนักร้องทั้งนี้รวมทั้งแฟนเพลงชาวไทยนั้นก็ถือว่าเอลวิสเพรสลีย์คือนักร้องที่อยู่ในดวงใจของหลายคนหลายท่านจนกระทั่งบัดนี้นะครับ King of Rock and Roll นะครับหลายพื้นที่หลายแห่งไม่ว่าจะเป็นกรุงเทพแล้วก็ต่างจังหวัดก็จะมีการจัดรายการครบรอบการจากไปหรือเป็นการรำลึกนึกถึงเอลวิสเพรสลีย์กันนะครับก็เป็นนักร้องในดวงใจของหลายคนหลายท่านผมเองก็จะนำเอาบทเพลงต่างๆของเอลวิสเพรสลีย์ในยุคต่างๆคงจะได้มีไม่มากนักเพราะว่าเวลาก็เพียงไม่ถึงชั่วโมงดีนะครับก็คิดว่าคงจะทำให้หลายคนได้รับความสุขกันพอประมาณนะครับกับการติดตามและฟังรายการในค่ำคืนนี้ซึ่งก็เป็นคืนวันเสาร์ที่15สิงหาคม2569นะครับ4บทเพลงแรกผมก็นำเอาบทเพลงอย่าง Anything That Part of You มาให้เราฟังกัน Something Blue I Feel That I Know You Forever แล้วก็ She's Not You ก็รวมเป็นบท

ราจะมาฟังบทเพลงในยุคแรกๆฟังบทเพลงในภาพยนตร์ที่เอริกได้แสดงไว้เพื่อเป็นการรำลึกถึงความทรงจำครั้งอดีตที่หลายคนมีความสุขกับการติดตามรับฟังรับชมภาพยนตร์จากเอริกเพรสลีย์ที่มาฉายในเมืองไทยนะครับก็คงจะมีหลายบทเพลงด้วยกันกับการรำลึกในค่ำคืนนี้เพื่อความสุขของทุกท่านนะครับเป็นการนำเอาความสุขจากเสียงเพลงมาให้ได้ฟังกันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับซึ่งเราก็จะมาพบกันทุกค่ำคืนวันเสาร์และก็วันอาทิตย์มน

ก็ผ่านไปกับ4บทเพลงที่ล้วนมีความไพเราะแล้วก็มีความสนุกนะครับอย่าง Can't Help Falling in Love with You ก็คงจะทำให้หลายคนย้อนนึกถึงภาพยนตร์เรื่อง Blue Hawaii นะครับซึ่งก็จะฉายวันพรุ่งนี้ที่เฉลิมธานีนางเลิงนะครับใครที่รู้จักนางเลิงเดินเข้าไปในตลาดคงจะได้พบแน่นอนกับโรงภาพยนตร์เฉลิมธานีซึ่งปรับปรุงใหม่นะครับแม้ว่าจะเป็นโรงไม้เหมือนเดิมแต่ก็มีการปรับปรุงสภาพภายในทำให้น่าดูน่าชมแล้วก็คงจะทำให้หลายคนมีความสุขกับการรับฟังแล้วก็รับชมภาพยนตร์เรื่อง Blue Hawaii เอวิด เพรสลีย์นำแสดงวันพรุ่งนี้นะครับรอบบ่าย 4:00 นบ่าย 2:00 ก็ไปกันได้แล้วนะครับเพื่อไปจับจองที่นั่งถ้าบัตรเต็มก็คงจะต้องใช้ตัวยืนละมั้งนะครับก็คงจะทำให้หลายคนมีความสุขได้อย่างแน่นอนกับวันพรุ่งนี้กับภาพยนตร์เรื่อง Blue Hawaii เฉลิมธานีนางเลิงนะครับบทเพลงต้องมา Wooden Heart นี่ก็เป็นบทเพลงจากภาพยนตร์เรื่อง G.I. Blue ที่หลายคนคงรู้จักแล้วก็เคยดูเคยชมในโรงภาพยนตร์เมืองไทยแน่นอนนะครับ Surrender แล้วก็ Marie's The Name Iterated Frame ก็รวมเป็นบทเพลงที่ฟังแล้วคงจะเกิดความคึกคักสนุกสนานซึ่งก็ล้วนเป็นบทเพลงที่อยู่ในความทรงจำทั้งสิ้นเลยนะครับก็นำมาให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันเพื่อเป็นการรำลึกนึกถึงเอวิด เพรสลีย์ในวาระการครบรอบเสียชีวิต49ปีเต็มในวันพรุ่งนี้นะครับ16สิงหาคม2569เอาละครับเวลาที่เหลือมาติดตามรับฟังกันกับบทเพลงที่นำมาฝากในช่วงสุดท้ายของรายการนะครับ

ก็ผ่านไปกับ2บทเพลงสุดท้ายจากรายการในวันนี้นะครับ Sapphire Smiles แล้วก็ The Wonder of You ก็เป็น2บทเพลงที่ยิ่งใหญ่แล้วก็ถูกใจผู้คนมากมายนะครับหลายคนชื่นชอบกับบทเพลงต่างๆรวมทั้ง2บทเพลงที่ผ่านไปเมื่อสักครู่นะครับเวลาของเราหมดแล้วคงจะต้องพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับสำหรับวันนี้ขอให้ท่านผู้ฟังทุกท่านมีความสุขแล้วก็สนุกกับชีวิตนะครับจากผมทวีศักดิ์สุขทนชัยกูลผู้ดำเนินรายการสวัสดีครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา5 นาฬิกาเป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

เสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงในระบบ AM ความถี่819กิโลเฮิรตซ์จากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครตั้งแต่เวลา5 นาฬิกาถึง 24 นาฬิกาเป็นประจำทุกวัน

0: รายการเกษตรก้าวหน้าเสนอสาระความรู้ด้านเทคโนโลยีการเกษตรคุยกับเกษตรกรและนักวิชาการเกษตรราคาสินค้าเกษตรประจำวันโดยบรรพตแก้วพาณิชย์
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังและพี่น้องเกษตรกรที่รักทุกท่านครับได้เวลาของรายการเกษตรก้าวหน้ามาพบกับท่านผู้ฟังอีกเช่นเคยนะครับเราพบกันวันนี้นะครับวันอาทิตย์ที่16สิงหาคม2569ครับมาดูเรื่องของพยากรณ์อากาศกันก่อนนะครับการคาดหมายลักษณะอากาศทั่วไปประเทศไทยนะครับก็ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากร่องมรสุมพัดผ่านตอนบนของภาคเหนือสปป.ลาวและประเทศเวียดนามตอนบนนะครับในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนจะมีกำลังอ่อนลงโดยคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนครับจะมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนล่างนะครับมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรครับภาคเหนือนะครับวันนี้มีฝนฟ้าคะนองระดับ 60-70 ของพื้นที่และก็มีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาอุณหภูมิสูงสุด 30-36 องศาภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองระดับ 60-70 ของพื้นที่และก็มีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองระดับ 40-60 ของพื้นที่แล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 23-28 องศาอุณหภูมิสูงสุด 30-36 องศาภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองระดับ 60-70 ของพื้นที่แล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรอุณหภูมิต่ำสุด 23-28 องศาอุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองระดับ 40-60 ของพื้นที่ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรทางฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองนะครับคลื่นสูงมากกว่า2เมตรอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองระดับ 60-70 ของพื้นที่แล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมานะครับทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปนะครับทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาอุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองระดับ 40-60 ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาครับมาทีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับก็คิกออฟโครงการปลูกเพื่อเปลี่ยนน้อมนำศาสตร์พระราชาพลิกฟื้นผืนดินปฏิรูปสู่พื้นที่สีเขียวครับนายวัชรพลคิกออฟโครงการใหญ่นะครับปลูกเพื่อเปลี่ยนเพื่อยั่งยืนเทิดไท้ทศมาราชาณพื้นที่ชุ่มน้ำหนองแดจังหวัดอุดรธานีนะครับมุ่งพลิกฟื้นผืนดินปฏิรูปสู่พื้นที่สีเขียวพร้อมน้อมนำศาสตร์พระราชาป่า3อย่างประโยชน์4อย่างสร้างความยั่งยืนพร้อมกันทั่วประเทศครับที่พื้นที่ชุ่มน้ำหนองแดตำบลกุดสะอำเภอเมืองอุดรธานีจังหวัดอุดรธานีนายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับก็เป็นประธานเปิดโครงการปลูกเพื่อเปลี่ยนเพื่อยั่งยืนเทิดไท้องทศมราชาเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเขตปฏิรูปที่ดินการจัดงานในครั้งนี้นะครับก็มีกิจกรรมสำคัญประกอบไปด้วยการมอบพันธุ์ไม้และการสร้างการรับรู้เรื่องป่า3อย่างประโยชน์4อย่างการร่วมการปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเขตปฏิรูปที่ดินพร้อมกันทั่วประเทศโดยมีผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ข้าราชการเจ้าหน้าที่สปกหน่วยงานบูรณาการที่เกี่ยวข้องเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินเข้าร่วมกว่า 1,000 รายนะครับพร้อมผ่านระบบออนไลน์จากสำนักงานสปกอีก71จังหวัดทั่วประเทศไปพร้อมๆกันอีกด้วยนายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรสหกรณ์ก็กล่าวว่าเนื่องในโอกาสอันเป็นมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569 นับเป็นนิมิตหมายอันดีที่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือสปก.นะครับจัดกิจกรรมปลูกเพื่อเปลี่ยนเพื่อยั่งยืนเทิดท้ายองค์ทศมะราชาภายใต้แนวคิด1ต้นที่ปลูกคือการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนอนาคตที่ยั่งยืนของแผ่นดินโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมนำพระราชปฏิธานสืบสานรักษาและต่อยอดด้านการป่าไม้การฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่าเสื่อมโทรมมาสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งการน้อมนำแนวคิดป่า3อย่างประโยชน์4อย่างมาใช้ขับเคลื่อนในพื้นที่ปฏิรูปที่ดินโดยการปลูกป่า3อย่างประกอบไปด้วย1ไม้ใช้สอยก็คือปลูกไว้เพื่อสร้างที่อยู่อาศัยและเครื่องมือทำกิน 2. ไม้กินได้ก็คือปลูกไว้เป็นอาหารสมุนไพรและสร้างความมั่นคงทางอาหารในครัวเรือนและ3นะครับไม้เศรษฐกิจก็คือปลูกไว้เพื่อสร้างรายได้และเป็นหลักประกันในอนาคตโดยการผสมผสานป่าทั้ง3อย่างนี้จะนำมาซึ่งประโยชน์4อย่างที่สำคัญก็คือมีพอกินมีพอใช้มีพออยู่และประการสุดท้ายที่สำคัญก็คือการช่วยอนุรักษ์ดินและน้ำคืนความอุดมสมบูรณ์ความชุ่มชื้นให้แก่ระบบนิเวศในเขตปฏิรูปที่ดินกิจกรรมปลูกเพื่อเปลี่ยนเพื่อยั่งยืนเทิดทายองค์ทศมะราชาที่จัดขึ้นภายใต้แนวคิด1ต้นที่ปลูกก็คือเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนอนาคตที่ยั่งยืนของแผ่นดินถือเป็นกลไกสำคัญนะครับที่จะช่วยเพิ่มพื้นที่สีเขียวยกระดับมูลค่าที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินด้วยการส่งเสริมการทำเกษตรกรรมยั่งยืนและการปลูกไม้ยืนต้นหรือไม้เศรษฐกิจในพื้นที่ทั้งนี้การปลูกเพื่อเปลี่ยนนั้นนะครับไม่ใช่เพียงแต่การเพิ่มจำนวนต้นไม้เท่านั้นแต่เป็นการสร้างความเปลี่ยนแปลงในทุกมิตินะครับทั้งการปลูกต้นไม้เพื่อการฟื้นฟูพื้นดินฟื้นฟูสภาพภูมิอากาศเพื่อดูดซับคาร์บอนปลูกความรักความเข้มแข็งในชุมชนปลูกจิตสำนึกปลูกการมีส่วนร่วมและปลูกความพอเพียงนะครับเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารปลูกอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้และก็ปลูกภูมิปัญญาเพื่อสืบทอดสุนค่าจากรุ่นสู่รุ่นอันจะนำไปสู่การปลูกความยั่งยืนให้คนป่าและชุมชนเติบโตไปด้วยกันนะครับด้านนายเศรษฐกิจกระจ่างวงศ์เลขาธิการสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือสปก.ก็กล่าวเพิ่มเติมว่าสปก.นะครับได้น้อมนำพระบรมราชปฐมบรมราชองค์การที่สะท้อนถึงพระราชปฏิธานสืบสานรักษาและต่อยอดในด้านการฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่าเสื่อมโทรมส่งเสริมการพึ่งพาอาศัยธรรมชาติอย่างเกื้อกูลและการนำแนวคิดป่า3อย่างประโยชน์4อย่างมาสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมในพื้นที่ปฏิรูปที่ดินนะครับโดยมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวพัฒนาศักยภาพและมูลค่าเพิ่มให้ที่ดินตลอดจนสร้างระบบการเกษตรที่มีความสมดุลทางเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศในเขตปฏิรูปที่ดินซึ่งที่ผ่านมานะครับสปก.ได้ดำเนินการด้านการอนุรักษ์และก็ฟื้นฟูสภาพแวดล้อมและส่งเสริมการปลูกไม้ยืนต้นไม้มีค่ามาอย่างต่อเนื่องนะครับซึ่งสอดรับกับยุทธศาสตร์ชาติ20ปีในด้านของการสร้างความสามารถในการแข่งขันและการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่13ตลอดจนแผนปฏิบัติราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่มุ่งสู่เป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอนและก็การบริหารจัดการที่ดินในพื้นที่เกษตรกรรมอย่างยั่งยืนทั้งปัจจุบันและอนาคตนะครับนอกจากการเปิดโครงการในงานนี้แล้วนะครับนายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยังได้นำคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์สปก.และหน่วยงานร่วมบริการร่วมทำกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวณวัดป่าบ้านค้อเพื่อร่วมกันเพิ่มพื้นที่สีเขียวเสริมสร้างความชุ่มชื้นแก่สาธารณสถานในชุมชนโดยรอบพร้อมทั้งปลูกจิตสำนึกในการรักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้แก่ประชาชนในพื้นที่ครับมาที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยกรมส่งเสริมการเกษตรนะครับก็ชูสปก.กลไกสำคัญนะครับในการขับเคลื่อนเกษตรไทยรับโลกผันผวนเชื่อมองค์ความรู้เทคโนโลยีนวัตกรรมสู่เกษตรกรในพื้นที่ครับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยกรมส่งเสริมการเกษตรนะครับก็เดินหน้าสร้างความเข้มแข็งภาคการเกษตรไทยนะครับรับมือโรคที่เปลี่ยนแปลงและก็มีความผันผวนรอบด้านนะครับการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศต้นทุนการผลิตสูงขึ้นความผันผวนของตลาดและการแข่งขันที่ทวีความรุนแรงขึ้นโดยมุ่งส่งเสริมให้เกษตรกรนะครับมีองค์ความรู้เท่าทันสถานการณ์และสามารถนำเทคโนโลยี และนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตลดต้นทุนยกระดับคุณภาพสินค้าและสร้างรายได้อย่างยั่งยืนครับนางสาวปิยรัตติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรสหกรณ์กล่าวภายหลังเปิดโครงการตลาดองค์ความรู้สู่การพัฒนาเกษตรนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืนเกษตรกรไทยที่จังหวัดกาญจนบุรีว่าการขับเคลื่อนภาคการเกษตรท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงจำเป็นต้องทำให้องค์ความรู้เข้าถึงเกษตรกรแล้วก็สามารถนำไปใช้ได้จริงซึ่งการให้เกษตรกรเป็นศูนย์กลางของการพัฒนานะครับและเปิดพื้นที่ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงองค์ความรู้จากผู้ที่ปฏิบัติจริงในพื้นที่เชื่อมโยงองค์ความรู้จากภาครัฐนักวิชาการภาคเอกชนและสถาบันการศึกษาเพื่อนำไปสู่การพัฒนาที่ตอบโจทย์บริบทของแต่ละพื้นที่ปัจจุบันนะครับภาคการเกษตรนะครับต้องเผชิญกับความท้าทายที่ซับซ้อนมากยิ่งขึ้นนะครับทั้งสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงต้นทุนการผลิตความผันผวนของตลาดและความต้องการของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วการรับมือกับสถานการณ์ดังกล่าวจึงไม่สามารถพึ่งพาองค์ความรู้จากภายนอกเพียงอย่างเดียวได้นะครับจึงต้องดึงความรู้จากพื้นที่โดยเฉพาะประสบการณ์และภูมิปัญญาของเกษตรกรที่ผ่านการลงมือทำจริงมาวิเคราะห์แลกเปลี่ยนและก็ต่อยอดให้กลายเป็นองค์ความรู้ที่สามารถขยายผลได้นะครับแนวคิดเกษตรกรรมที่เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศจึงเป็นอีกแนวทางสำคัญนะครับในการพัฒนาภาคการเกษตรโดยมุ่งให้เกษตรกรนะครับสามารถปรับตัวเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการใช้ทรัพยากรพร้อมลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมตามความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่นะครับซึ่งหัวใจสำคัญของ CSA นะครับไม่ใช่การนำเทคโนโลยีเดียวกันไปใช้กับทุกพื้นที่แต่คือการเลือกและก็ออกแบบแนวทางที่เหมาะสมกับปัญหาศักยภาพและบริบทของเกษตรกรแต่ละชุมชนศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรหรือว่าสพก.นะครับจึงมีบทบาทสำคัญนะครับในฐานะกลไกระดับพื้นที่ที่จะเชื่อมโยงองค์ความรู้จากหลายภาคส่วนเข้าด้วยกันนะครับโดยสพก.ไม่ควรเป็นเพียงสถานที่สำหรับถ่ายทอดองค์ความรู้จากหน่วยงานภาครัฐไปสู่เกษตรกรนะครับแต่ต้องเป็นพื้นที่กลางของการสร้างและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ที่เปิดโอกาสให้เกษตรกรนะครับเป็นทั้งผู้เรียนรู้และผู้ร่วมสร้างองค์ความรู้นางชลีสุวจิตตานนท์อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรก็บอกว่ากระบวนการดังกล่าวนะครับสามารถเกิดขึ้นผ่านการฟังแลกเปลี่ยนทดลองเรียนรู้ขยายผลโดยเริ่มจากการรับฟังปัญหาและประสบการณ์ของเกษตรกรในแต่ละพื้นที่นะครับนำมาร่วมวิเคราะห์กับนักส่งเสริมการเกษตรนักวิชาการภาคเอกชนและก็เครือข่ายที่เกี่ยวข้องเติมเต็มด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เหมาะสมจากนั้นทดลองใช้จริงในพื้นที่ประเมินผลและนำแนวทางที่ได้ผลกลับมาถ่ายทอดและขยายผลสู่เกษตรกรรายอื่นนะครับการจัดตลาดองค์ความรู้สู่การพัฒนาเกษตรนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืนเกษตรกรไทยณจังหวัดกาญจนบุรีนะครับการเปิดพื้นที่ให้กับเกษตรกรและภาคีเครือข่ายได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์และนำโจทย์จากพื้นที่มาร่วมกันหาคำตอบนะครับไม่ว่าจะเป็นการลดต้นทุนการจัดการน้ำการปรับวิธีการผลิตเพื่อรับมือกับสภาพอากาศการใช้เทคโนโลยีนวัตกรรมตลอดจนการพัฒนาสินค้าให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดนะครับซึ่งถือเป็นความรู้จากแปลงนะครับที่เกิดจากการปฏิบัติจริงและเมื่อถูกนำมาแลกเปลี่ยนวิเคราะห์และก็ต่อยอดร่วมกับหลักวิชาการและเทคโนโลยีนะครับก็จะสามารถพัฒนาเป็นองค์ความรู้ของชุมชนที่นำไปใช้ประโยชน์และก็ขยายผลในพื้นที่อื่นได้นะครับดังนั้นนะครับบทบาทของสปก.ในระยะต่อไปจึงเป็นการยกระดับจากศูนย์ถ่ายทอดความรู้สู่ศูนย์กลางและสร้างการแลกเปลี่ยนขององค์ความรู้และจากการมองเกษตรกรเป็นผู้รับความรู้สู่การเป็นผู้ร่วมสร้างความรู้และร่วมกันออกแบบการเปลี่ยนแปลงโดยมีเกษตรกรเป็นฐานองค์ความรู้ในพื้นที่นะครับมีนักส่งเสริมและนักวิชาการเป็นผู้เชื่อมโยงและก็เติมเต็มและมีเทคโนโลยีและก็นวัตกรรมเป็นเครื่องมือในการที่จะเพิ่มประสิทธิภาพแล้วก็สร้างทางเลือกใหม่นะครับขณะเดียวกันนะครับการขับเคลื่อนการรวมกลุ่มในรูปแบบของแปลงใหญ่นะครับเพื่อให้เกิดการวิเคราะห์สถานการณ์และวางแผนการผลิตและกำหนดทิศทางการพัฒนาร่วมกันบนพื้นฐานข้อมูลจริงและความต้องการ ของพื้นที่นะครับซึ่งสามารถเชื่อมโยงกับสปก.และก็เครือข่ายอย่างสมาร์ทฟาร์เมอร์เพื่อให้เกิดการทดลองและการขยายผลทางการผลิตที่เหมาะสมและเชื่อมโยงสู่ตลาดได้อย่างเป็นธรรมนะครับการจัดการการพัฒนาภาคเกษตรในระยะต่อไปนะครับจึงไม่ใช่เพียงการมุ่งเพิ่มผลผลิตแต่คือการสร้างเกษตรกรที่พร้อมปรับตัวนะครับมีข้อมูลและก็องค์ความรู้เป็นฐานสามารถใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมได้อย่างเหมาะสมรับมือความเสี่ยงการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศเชื่อมโยงการผลิตกับตลาดนะครับและก็ทำงานร่วมกันผ่านเครือข่ายในพื้นที่นะครับโดยมีสปก.เป็นกลไกสำคัญในการเปลี่ยนความรู้ที่อยู่ให้แปลงเป็นพื้นที่ให้เป็นพลังของชุมชนและก็เปลี่ยนพลังของชุมชนให้เป็นการเปลี่ยนแปลงของภาคเกษตรกรนะครับเพื่อให้เกษตรกรไทยนะครับสามารถเดินหน้าได้อย่างมั่นคงท่ามกลางโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและเติบโตอย่างยั่งยืนในอนาคตต่อไปครับช่วงนี้พักสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับ
2: คืน11มิถุนาฟ้ารำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: คุยเฟื่องเรื่องเกษตร
1: คุณผู้ฟังครับมาถึงช่วงของคุยเฟื่องเรื่องเกษตรนะครับทางกรมส่งเสริมการเกษตรนะครับก็เดินหน้าส่งเสริมการผลิตมันสำปะหลังอย่างมีประสิทธิภาพควบคู่กับการป้องกันและควบคุมโรคใบด่างมันสำปะหลังนะครับตั้งเป้าที่จะลดพื้นที่การระบาดลง 30% ภายในปี2569ผ่าน6แนวทางสำคัญนะครับพร้อมนำแปลงใหญ่มันสำปะหลังผู้ประดู่พัฒนาจังหวัดกาญจนบุรีเป็นต้นแบบการส่งเสริมการเกษตรที่นำองค์ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาปรับใช้ในแปลงจริงนะครับตั้งแต่การผลิตการจัดการโรคและศัตรูพืชการลดต้นทุนการผลิตไปจนถึงการรวมกลุ่มทำตลาดเตรียมต่อยอดสู่บริษัทเกษตรกรในอนาคตต่อไปเราไปติดตามรายละเอียดกันครับ
2: ครับวันนี้ค่ะกรมส่งเสริมการเกษตรในนามของสำนักพัฒนาการสาธารณเทคโนโลยีนะคะรวมถึงกองอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ยนะคะสำนักส่งเสริมจัดการสินค้าเกษตรแล้วก็กองหาพันธุ์พืชก็นำคณะสื่อมวลชนค่ะมาหลายสำนักเลยแล้วก็ถือโอกาสมาเยี่ยมชมของแปลงใหญ่มันสำปะหลังบ้านผู้ประดู่พัฒนานะคะนับต่อไปขอเชิญทางเกษตรอำเภอค่ะ
3: ครับผมขออนุญาตแนะนำตัวครับธงชัยจันจูครับเป็นเกษตรตำบลหนองบัวครับในส่วนของแปลงใหญ่ผู้ประดู่นะครับเราใช้ชื่อว่ากลุ่มแปลงใหญ่ผู้ประดู่พัฒนาครับเพราะว่าเราอยากให้ทางหมู่บ้านผู้ประดู่เนี่ยได้พัฒนาไปเรื่อยๆนะครับในส่วนของด้านการผลิตพืชนะครับก็เรามีสมาชิกอยู่ประมาณ37รายนะครับมีพื้นที่ของสมาชิกที่เข้าร่วมกิจกรรมอยู่ประมาณ735ไร่นะครับก็เมื่อปีที่แล้วนะครับเราลงมาดำเนินกิจกรรมด้านแปลงใหญ่ให้กับเกษตรกรนะครับจำนวน3ครั้งนะครับแล้วก็มีแปลงสาธิตนะครับในส่วนของพันธุ์มันนิธินะครับในส่วนของผลการงานเมื่อปีที่แล้วนะครับเรามีผลผลิตเฉลี่ยทั้งปีนะครับของทุกพันธุ์ของสมาชิกเนี่ยอยู่ที่ประมาณ4ตัน4นะครับแล้วก็เชื้อแป้งอยู่ประมาณ 26% นะครับแล้วก็ลดต้นทุนการผลิตนะครับของเกษตรกรเนี่ยนะครับรวมการขุดเรียบร้อยแล้วครับจาก 6,520 เหลือ 5,465 นะครับแล้วก็สามารถที่จะเพิ่มรายได้เกษตรกรได้ 18% นะครับครับตัวนี้ก็จะเป็นผลการทำงานเมื่อปีที่แล้วนะครับเมื่อปีที่แล้วเนี่ยตรงนี้เราได้มีการทดสอบพันธุ์มันอิทิด้วยนะครับซึ่งเป็นแปลงของคุณสุนีเนี่ยเราปลูกอยู่ด้านหลังนะครับตรงต้นสะเดาด้านหลังนะครับก็พื้นที่ตรงนี้นะครับเป็นพื้นที่ค่อนข้างจะเป็นดินด่างนะครับชุดดินนะอยู่ในชุดดินรัดหญ้านะครับก็ทำให้การปรับตัวของอิทิในพื้นที่เนี่ยค่อนข้างที่จะไม่ค่อยดีนะครับก็ผลผลิตของพี่สุนีเนี่ยได้อยู่ประมาณ 1.5 ถึง 2 ตันต่อไร่นะครับก็เลยเป็นผลผลิตที่เกษตรกรต้นแบบเนี่ยยังไม่ภูมิใจนะครับเราก็เลยปีนี้นะครับในส่วนของแปลงใหญ่เราก็เลยนำพันธุ์มันสำปะหลังเนี่ยเข้ามาทดสอบในพื้นที่ใหม่เพิ่มขึ้นนะครับผมขออนุญาตเล่าแบ็คกราวด์นิดนึงว่าพื้นที่หมู่บ้านผู้ปู่ดูเนี่ยมีเกษตรกรส่วนใหญ่เนี่ยจะปลูกพันธุ์มันสำปะหลังพันธุ์ระยอง11ส่วนใหญ่นะครับก็2ปีที่ผ่านมาที่โรคใบด่างระบาดเนี่ยปีนี้โดยเฉพาะปีนี้เริ่มเห็นผลชัดเจนแล้วว่าจะประสบปัญหาเรื่องผลผลิตที่จะลดลงนะครับก็ปีนี้ทางสำนักงานเกษตรอำเภอนะครับก็เอาพันธุ์ที่สำนักงานที่ว่าเทคโนโลยีมันน่าจะสามารถที่จะให้ผลผลิตในพื้นที่ที่เป็นดินด่างหรือว่าดินที่ค่อนข้างเหนียวได้ก็คือพันธุ์ห้วยบง60นะครับแล้วก็ระยอง72นะครับแล้วก็อีกพันธุ์นึงที่เราเข้ามาทดสอบในพื้นที่ก็คือพันธุ์ระยอง9พันระยอง9เนี่ยเราทำที่บ้านเก่านะครับค่อนข้างที่จะให้ผลผลิตดีเราก็เอามาทดสอบในพื้นที่เพิ่มเติมนะครับตรงนี้ก็ปีนี้นะครับในแปลงตรงเนี้ยพื้นที่ประมาณ9ไร่เนี่ยนะครับเรามีการทดสอบพันมันตำบังอยู่ 3,000 นะครับแล้วก็มีการร่วมกับทางคูโบต้าเมืองการนะครับดำเนินกิจกรรมการขยายร่องมันเพื่อที่จะให้เกษตรกรเนี่ยได้ใช้เครื่องจักรนะครับในการที่จะเข้าร่องมันนะครับอันนี้ก็เป็นที่เราทดสอบกับทางคูโบต้านะครับแล้วก็เพื่อไม่ให้มีการเสียเวลาในการที่จะเพราะว่ามันใช้เวลานานผมก็เลยทดสอบระยะปลูกที่ระยะ90เซนของมันระยอง9เนี่ยเข้าไปด้วยเพื่อที่จะดูว่ามันจะให้ผลผลิตแตกต่างกันไหมนะครับแล้วก็ใช้วิธีการป้องกันกำจัดศัตรูพืชโดยวิธีผสมสารอีกหนึ่งเป้าหมายของเรานะครับที่เราจะทำก็คือเรื่องการเพิ่มปริมาณเชื้อแป้งเพราะว่าการยับยั้งนะครับ2ปีมาเนี้ยเราซื้อมันสำปะหลังกันด้วยเชื้อแป้งนะครับเกษตรกรก็จะหวังผลเชื้อแป้งแหละนะครับหลังจากแต่ก่อนเนี่ยเขาวางผลแย่ตัวน้ำหนักเพราะว่าปีนี้นะครับเชื้อแป้งที่ต่ำกว่า25กับเกิน25เนี่ยค่อนข้างต่างกันหลายร้อยนะครับอันนี้ก็จะเป็นวิธีการเราก็จะใช้วิธีการฉีดพ่นปุ๋ยเข้าไปในช่วงเวลาที่เหมาะสมในฤดูหนาวนะครับเราคิดว่าฤดูหนาวเนี่ยเป็นช่วงที่มันกำลังเนี่ยเริ่มสะสมแป้งอย่างรุนแรงคือแบบหนักแน่นแล้วก็จะฉีดปุ๋ยเข้าไปเพิ่มเพื่อให้ได้ดูว่าผลผลิตจะเพิ่มขึ้นไหมแล้วก็เชื้อแป้งจะเพิ่มขึ้นไหมนะครับโดยปีนี้ ที่ปีที่แปลงพันแปลงนี้เราตั้งเป้าที่ 7.25 ตันต่อไร่นะครับเราตั้งเป้าครับพอ แต่ได้เท่าไหร่เรายังไม่รู้นะครับเราตั้งเป้าเราอยากให้มันไปนะครับอยากไปได้เพราะว่าถ้า 7.25 ตันต่อไร่เนี่ยเกษตรกรก็ถ้าตันละ 2,000 เนี่ยเกษตรกรจะมีรายได้ประมาณ 15,000 บาทนะครับ 15,000 บาทปุ๊บค่าใช้จ่ายถ้าเราตัดจากที่เอาคำนวณก็จะเหลือกำไรอยู่ประมาณไร่ละไร่ละ 10,000 บาทต่อปีนะครับอันนี้ก็เป็นเป้าหมายที่เราวาดเป้าให้ทางเกษตรกรนะครับอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลเบื้องต้นนะครับที่ผมได้ดำเนินการในแปลงใหญ่ปีนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะจัดเก็บข้อมูลเรื่องผลการเราจัดกิจกรรมลงแปลงตรงเนี้ยตอนปีครั้งนี้เป็นครั้งที่4ตั้งแต่การเตรียมดินเราใช้ระเบิดดินดานโดยใช้ซิลนะครับไทยระเบิดดินดานแล้วก็ใช้รถปลูกเราก็เชิญเกษตรกรมาดูเทคโนโลยีการใช้รถปลูกนะครับตอนที่ใช้เครื่องจักรในการใช้โรตารี่เข้าร่องเราก็เชิญเกษตรกรมาดูนะครับพอเข้าร่องเลยโรตารี่เสร็จปุ๊บฉีดพ่นสารบำรุงป้องกันกำจัดศัตรูพืชด้วยโดนเราก็เชิญเกษตรกรมาดูนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวเราจะจัดอบรมเกษตรกรครั้งนึงก็ช่วงเดือนสิงหานะครับประมาณวันที่20แล้วก็จะข้ามไปเดือนธันวาเลยรอฉีดปุ๋ยแล้วก็เก็บเกี่ยวประมาณเดือนกุมภานะครับอันนี้คือแผนที่เราจะดำเนินการในปี2569ปีนี้ครับผมขออนุญาตเรียนเชิญพี่ปีชานะตนตัวแทนกรมแปลงใหญ่นะครับได้ให้ข้อมูลนะครับเพื่อมีโรงงาน
4: สวัสดีครับผมพี่ชานะครับก็จะคิดว่าเราได้ทำแปลงใหญ่8ถึง10ไร่ตรงนี้8ไร่นะครับพันธุ์หลักๆก็จะมีหน้าสุดนั้นเป็นระยอง9เกษตรจะระยอง72ครับแล้วข้างในนั้นเกษตร50ใช่ห้วยบง60จริงๆแล้วก่อนเตรียมแปลงเราได้ระเบิดดินดานโดยเครื่องจักรใหญ่ครับเพราะว่าถ้าเราที่ผ่านมาเราไม่ได้เบิดดินดานในเวลาเราเตรียมแปลงนะครับดินมันจะไม่ค่อยร่วนสุยนะครับพอไม่ร่วนสุยปุ๊บเวลาเราปลูกเนี่ยผลผลิตมันจะได้น้อยเราก็เลยใช้ตัวระเบิดดินดานนำปลูกก่อนนะครับนำก่อนเตรียมแปลงหลังจากที่ระเบิดดินดานเสร็จแล้วเราก็ถ่ายพวนนะครับแล้วก็ปลูกเป็นนี่ครับตามไอ้ระยะที่ทางเกษตรแนะนำนะครับก็เป็น 1.5 ตีดินใช่10
3: ความลึกนะครับก่อนที่จะระเบิดนะครับอยู่ที่ประมาณ31เซนระเบิดแล้วอยู่ได้ประมาณ42ถึง43ครับครับผมอันนี้ลึกไปลงไปมันสัก13 14เซนครับ
4: มันก็ได้หัวเล็กมันได้ผลใช่ก็ใช่เป็นระยอง11ระยอง11ใช่แต่ว่ามีปัญหาเรื่องใบหยิกใบด่างก็ทำให้ผลผลิตเราน้อยลงมากครับคราวนี้ก็เกษตรมาแนะนำก็จะเปลี่ยนเป็นนี่ครับระยอง9ระยอง72ส่วนหนึ่งก็เก็บพันธุ์จากรุ่นเอาไว้ใช้ต่ออีกรุ่นหนึ่งแต่ว่าก็พยายามเลือกไอ้ที่ไม่มีใบด่างเอาไว้แล้วก็เกษตรแนะนำจากพื้นที่ต่างๆที่ได้พันธุ์ดีๆก็เอามาใช้
5: ป
4: ี
5: นี้ขายได้ราคาดีไหมอ๋อ
4: ดีครับ
3: ด
4: ี
3: มาก
4: ดีมากใช่ก็ขึ้นอยู่กับเปอร์เซ็นต์แป้งถ้าเปอร์เซ็นต์แป้ง25แล้วก็ได้เกือบ 3,000
5: แล้วตอนนี้ครับ
4: ก็เฉลี่ยอยู่ประมาณ25มั่ง26 27แล้วแต่30ก็มีถ้าเป็นระยอง11นะครับก็ขึ้นลงตอนนี้25ต้นปีก็3ถ้า25นี่รู้สึกว่า 3,700 3,800
3: พี่วีรุฒครับเชิญด้วยครับ
4: อันนี้
3: จะเป็นเกษตรกรต้นแบบที่ทำพันธุ์ระยอง9ไอ้ตำบลบ้านเก่านะครับแล้วก็เป็นผู้รวบรวมมันสำหลังส่งโรงงานด้วย
4: ครับ
3: เดี๋ยวให้จะได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมได้อยู่ทางไหน
6: ก็คือระบบนี้เป็นระบบที่ประหยัดน้ำที่สุดแล้วก็เป็นระบบที่ไม่ต้องปรับพื้นที่มากก็เลยต้องใช้นิยมใช้ระบบนี้ครับซึ่งระบบนี้ก็เป็นระบบที่แต่พื้นที่แถวนี้ก็จะมีปัญหาที่หนึ่งหินปูนใช่ไหมครับหินปูนนะก็ไม่นานก็จะตันนะไม่ต้องประคองอะไรมากก็เดี๋ยวต้องเสียเลยครับตันน้ำหยดตอนหนึ่งได้เลยครับ
4: ประมาณ
6: พันกว่าบาทไหม
4: ไม่เกี่ยวครับไม่เกี่ยวเตรียมดินตั้งแต่เตรียมดิน
6: อ๋อนี่มันนี่เดี๋ยวพูดถึงระบบน้ำหยดอย่างเดียวใช่ไหมครับ
4: ครับเพราะระบบน้ำ
6: เพียงเดียวพันกว่าบาทไหมต่อไร่2,000 2,000 เนี่ย
4: ประมาณนั้น 1,000 กว่า
6: 1,000 2,000 นะครับไม่รวมปั๊มครับผมเองเนี่ยเป็นชาวไร่ที่ไม่เคยทำระบบน้ำหยดมาก่อนมาปีนี้แหละได้ตระหนักถึงว่าถ้าเกิดเราไม่ใช้น้ำก็เหมือนประกันรถยนต์นะครับออกยนต์มาชั้นหนึ่งก็ต้องทำใช่ไหมครับถ้าเกิดเรามีเป็นระบบน้ำเข้ามาเกิดภาวะฝนแบบนี้ก็คือเราก็จะเสี่ยงที่สุดเลยเพราะฉะนั้นผมปีนี้ผมก็เลยหันมาทำระบบน้ำเรือตัวเล็กก็ยังไม่ค่อยได้แม่นเพราะว่าทำยังสเปซสตะอยู่แต่ก็ทำพันมันให้กับสำนักงานเกษตรนี่แหละขยายพันมันให้สำนักงานเกษตรอยู่เป็นพันอินทิบ้างอะไรบ้าง25ไร่ปีนี้ทำให้อยู่ครับพอดีผมมีโชคดีที่มีลำห้วยธรรมชาติชื่อลำห้วยลำทรายซึ่งเป็นห้วยที่อยู่ในพื้นที่ทั้งหมดเลยผมไม่ได้เจาะน้ำเลยนะ บ่อที่เจาะเนี่ยผมก็ทำน้ำหยดที่ระบบเจาะบ่อเนี่ยหินปูนก็จะเยอะผมเองก็ประสบปัญหาพวกนี้เคยทำมาก็ไม่ค่อยประสบเลยแล้วเดี๋ยวก็ตันแล้วหินปูนก็จะเกาะที่ตาน้ำเนี่ยตั้งล่างมาใช้น้ำลำห้วยลำทรายเนี่ยมันไม่มีปูนก็โชคดีไปแต่ว่ามีพวกสิ่งสกปรกเยอะเราก็ใช้ระบบกรองเป็นพวกดิสพวกอะไรอย่างเงี้ยครับก็ช่วยได้ครับผมเองจะว่าผู้รับซื้อไม่เชิญนะครับเพราะว่าผมเองเป็นคนทำไร่แบบพวกเรานี่แหละครับชอบทำไร่แต่ว่าแม่บ้านเขาเป็นคนรวบรวมครับส่งโรงงานที่อยู่ชลบุรีครับโรงงานที่หนองใหญ่ชลบุรีครับวัดครับวัดทุกคันครับผมวิธีการวัดแป้งทั้งหมดเป็นอย่างนี้ครับผมเองไม่ได้เป็นคนส่งเองนะโรงงานจะส่งรถมารับเป็นความโชคดีของพวกเราและคนใกล้ๆเนี่ยที่ทำให้พวกเราได้ราคามันที่สูงขึ้นเพราะว่าที่ซื้อทั่วไปพ่อค้าแม่ค้าที่รับซื้อไปเขาก็หวังที่จะได้กำไรเยอะๆเขาก็ให้สมมติว่าให้ 2,000 นะเราก็ต้องขายเพราะเขาจะรวมตัวกันเป็นค่ากันไปพิชา 2,000 นะคนนู้น 2,000 นะอย่าซื้อครับอย่าซื้อมากกว่านี้นะรับซื้อแค่นี้อันนี้คือการผูกขาดของคนที่นี่ลานมันที่นี่แต่ว่าโชคดีที่ลานมันการเกษตรมาซื้อเนี่ย เขาจะซื้อวิธีการว่า 30% เนี่ยเขาจะตั้งที่ 30% สูงสุดนะครับก็จะให้ราคาตอนนี้ 4,200 บาทครับที่ 30% ครับตอนที่บ้านผมซื้ออยู่นะ30ครับวิธีการวัดแป้งเนี่ยคือจะมีคนที่นี่มีพี่ผู้ชงในหลายคนเนี่ยมีพี่ผู้ช่วยนี่ก็ไปส่งแม่ปีชาก็ยังต้องไปเลยนะครับไกลไหมกี่กิโลได้
4: ประมาณจากนี้ก็ประมาณ35กิโล
6: ใช่ปีชายังไปครับต้องดูครับต้องดูตารางผมมันเยอะเปลี่ยนมาเรื่อยๆครับตอนนี
4: ้37,38
6: ในพื้นที่สังเกตได้ว่าถ้าเกิดหัวมันที่มาสีขาวๆที่แบบสะอาดเป็นสินทรายเนี่ยเปอร์เซ็นต์แป้งก็จะไม่สูงมาก25ในช่วงพีคๆของมันนะที่มันแป้งสูงสุดอ่ะประมาณ25 26อะไรเงี้ยจะไม่เยอะมากแต่ถ้าเราพื้นที่ที่เป็นดินเหนียวดินดีๆดินที่คุณภาพสูงอ่ะก็จะได้ถึง30-34%เลยครับโดยจะต่ำครับต่ำมันก็จะกระแทกยังได้อยู่นะถือว่าได้อยู่แต่ว่าในที่มันที่จะได้คือเส้นตะเคียนงามชื่อชายแดนแล้วก็เป็นพื้นที่ที่ใหม่อยู่พื้นที่ใหม่อ่ะแล้วก็ดินเหนียวก็จะคุณภาพดินน่าจะดีอ่ะเขาก็ได้บางเจ้าได้มาเขาไม่เคยมองว่าเขาจะได้เท่าไหร่นะเขาหันหลังเลยเพราะเขารู้เลยว่าเขาได้30ขึ้นทุกแปะทุกครั้งไปเขาจะไม่สนใจเลยครับผมเองปลูกเม็ด50ถึงเม็ด60อยู่แล้วไปปลูกมานานแล้วด้วยเพราะว่าผมรู้เลยว่าเรานอนคนเดียวอ่ะก็นอนสบายนอน3คนในที่นอนใน6ฟุตอะไรเงี้ยมันก็นอนไม่สบายอากาศฟ้าไม่อัดอะไรเงี้ยผมก็เข้าใจอยู่ว่าเราควรจะไม่ขอปลูกแล้วเราเข้าไปจัดการในการลองงานผมเองใช้เครื่องมือในการทำหญ้าทำรุ่นอะไรเงี้ยมานานแล้วถ้าเราใช้คนงานเนี่ยผมทำอยู่ประมาณสัก200ไร่น่าจะเสร็จอ่ะเราก็ใช้ทั้งรถเข้าไปคล่อมฉีดยาพ่นยารถกลางปีกอะไรเงี้ยผมชอบใช้เครื่องมือผมใช้คนงานแค่3คนเองผมทำงานน้อยผมมีไม่เยอะแต่ใช้เครื่องมือเป็นหลักชอบสร้างเครื่องมือ
4: ถ้าเราสามารถทำได้อย่างนั้นก็ดีต่อเศรษฐกรในกลุ่มนะครับมันก็จะขยายแล้วก็การรวบรวมผมว่ามันก็จะรวมกันไปแล้วก็ต่อรองราคาได้ก็ดี
6: นะที่ทุ่รวมกันเกษตรแปลงใหญ่เนี่ยผมเข้าใจว่าทีแรกแปลงใหญ่ก็คือแปลงสักผ้าไหม ใหญ่หน่อยแปลงแรกคือแปลงสีฟัน นั่งขับรถมานานมันคิดอะไรมันแปลงใหญ่เป็นยังไงนะถ้าอันที่ใช้เครื่องมือเข้าไปทำงานเนี่ยมันเป็นการพรวนดินนะครับพืชก็ต้องการอาศัยฟาร์มโปร่งล่าก็ต้องเดินไปฟาร์มโปร่งแน่นๆชอบไหมมีใครชอบแน่นๆมั้งครับชอบนิ่มๆไหมพอนะไม่ชอบชอบนะลองชอบนิ่มๆเขาก็ชอบนิ่มๆเหมือนกันนะเขาไม่ชอบของแข็งๆหรอกถ้าเกิดเราพรวนดินให้ใหม่เราใช้เครื่องมือเข้าไปเนี่ย
4: ระบบลาก
6: เขาก็เดินดีฟูขึ้นมาแล้วลากเขาก็ช้อนชัยได้ดีในอัตราส่วนของอากาศน้ำอินทรีย์ต่างๆธาตุวัตถุต่างๆในที่ตรงองค์ประกอบของ 100% เนี่ยเขาจะครบพอดีนะครับผมว่าการใช้เครื่องมือดีที่สุดตอบโจทย์ที่สุดกับการใช้แรงงานคนซึ่งแพงแล้วก็ยุ่งยากนะครับแต่ล่าช้าไม่ได้นะไปนั่งเล่นไพ่ตีไก่ไม่ได้นะต้องรีบทำก่อนนะถึงได้เวลารีบทำเพราะว่าเดี๋ยวเขาใหญ่แล้วก็ราคาดครับครับเกินเวลาผมปรับครับผมรู้เลยว่าถ้าเกิดเราไม่ปรับสารวัตรเตี้ยลง
4: ใส่ปุ๋ย
6: ครับ
4: ใส่ก็จะมีพวกขี้ไก่บ้างขี้หมูบ้างปรับก่อนอินทรีย์ก่อนแล้วก็ช่วงก็มีรองพื้นด้วยอินทรีย์สลับไปก็เคมีก็จะมีทั้งเม็ดแล้วก็มีทั้งปุ๋ยทางใบเหมือนกันหมดครับเพราะว่าอินเกษตรมาแนะนำแล้วก็มีเราทำแล้วเรา
6: ลำบากไหมที่จะรวมตัวที่จะคิดเป็นหนึ่งเดียวอย่างเง
4: ี้
6: ย
4: จริงๆเราก็ไม่ลำบากครับเพราะว่าถ้าเราเห็นว่าดีอ่ะเราก็จะทำตามกันเป็นแบบอย่างใช่
3: ทำงานเกษตรพวกเนี้ยก็ลงมาทำให้เห็นก่อน
4: ใช่
3: ลงมาทำให้เห็นอย่างเงี้ยผมก็ทำมาทำสักทีได้เห็นเลยถ้าดีถ้าสมมติว่าปีหน้าเดือนกุมภาพันธ์ขุดปุ๊บผลผลิตออกมาดี ก็เกษตรกรก็พิจารณาตัดสินใจเอานะครับอย่างที่บอกว่าถ้าเราไม่ได้ทำให้เขาเห็นเลยแล้วเราเอามายัดอ่ะเขาก็ไม่สามารถที่จะเอาไปใช้ได้นะครับแล้วก็บางทีศักยภาพของเกษตรกรเองก็ยังไปไม่ถึงในบางโอกาสนะครับแต่ในตรงเนี้ยนะครับส่วนใหญ่เกษตรกรก็จะทำไรอ้อยด้วยนะครับการใช้เครื่องจักรก็จะเป็นเรื่องปกตินะครับทีนี้เราก็เลยอาศัยความจุดเด่นของเกษตรกรจุดแข็งตรงเนี้ยเรามาเพิ่มองค์ความรู้ด้านมันสำรองให้กับเกษตรกรพอเห็นปีนี้ปุ๊บว่าให้ผลดีปีหน้าเปลี่ยนได้เลยเพราะมีเครื่องจักรอยู่แล้วอันนี้คือจุดที่เอามาเข้าถึงเอาเรื่องเครื่องจักรมาสาธิตนะครับแล้วก็ยังที่ผมบอกว่าบางทีถ้าเกษตรกรรายย่อยเกินไปเนี่ยเขาเปลี่ยนไม่ทันเราก็ต้องให้เกษตรกรรายใหญ่นำให้เห็นเลยว่ามันไปได้จริงนะครับและเพื่อที่จะให้เขาพลิกให้ทันเพราะว่าถ้าเราไปทำกับรายย่อยมากเกินไปเกษตรกรรายย่อยทำให้เราทำตามเทคโนโลยีเราไม่ทันครับอันนี้เป็นแนวคิดที่เราเอามาใช้ถ้ามีเทคโนโลยีแล้วเราเข้ามาให้เขาเรื่อยๆนะครับเขาจะเห็นภาพว่ามันสามารถปรับเปลี่ยนได้นะครับแล้วก็อย่างที่บอกว่าจุดแข็งด้วยเกษตรกรเป็นเกษตรกรรายใหญ่เนี่ยเขาก็กล้าที่จะเปลี่ยนนะครับพอเขากล้าปุ๊บเนี่ยสมมุติว่าเขาลดต้นทุนไป 1,000 บาทก็แต่เขาทํา100ไร่เขากําไรเพิ่ม 100,000 มันมูลค่ามันต่างกันเยอะแต่ถ้าเราไปใบบอกกับเกษตรกรที่ทํา5ไร่มันปรับเปลี่ยนไปแค่พันเดียวเขาได้เพิ่มมา 5,000 ความคิดก็อาจจะมูลค่ามันไม่ได้เกิดขึ้นแต่ถ้าเป็นรายใหญ่เนี่ยมูลค่ามันชัดแล้วก็มันจะพาเกษตรกรรายย่อยไปโดยอัตโนมัติครับอันนี้คือจุดที่เราดึงขึ้นมา
7: ในเรื่องของการบริหารจัดการมันสำปะหลังนะครับที่มีอยู่ในณปัจจุบันนะครับที่เป็นประเด็นสำคัญที่สุดก็คือในเรื่องของโรคใบด่างนะครับที่มีอยู่ในพันธุ์มันสำปะหลังในปัจจุบันนะครับที่ส่งผลกระทบค่อนข้างจะรุนแรงนะครับประเด็นถัดมาก็ในเรื่องของผลผลิตนะครับของมันสำปะหลังที่เราต้องมีการยกระดับให้ผลผลิตของพี่น้องเกษตรกรเนี่ยสูงขึ้นโดยมีการใช้เทคโนโลยีต่างๆส่วนที่3ก็เป็นในเรื่องของสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของราคานะครับที่จะต้องให้เกษตรกรนะครับมีความเข้มแข็งในการที่จะให้เกิดการรวมกลุ่มเพื่อที่จะให้เกษตรกรเองนะครับขายได้ในราคาที่เกษตรกรพอใจหรือว่าสามารถที่จะมีรายได้จากการที่ปลูกมันสำปะหลังนี้นะครับอันนี้ให้เป็นในภาพรวมๆนะครับซึ่งในส่วนของกรมเสริมการเกษตรของเราเองนะครับก็จะมีตั้งแต่ในส่วนที่เริ่มตั้งแต่ในเรื่องของพันธุ์นะครับในการที่จะเข้ามาแก้ปัญหาในเรื่องของโรคใบด่างนะครับซึ่งก็ทางกองขยายของพอนิพิษเองเนี่ยเขาก็จะทำในเรื่องของการขยายพันธุ์นะครับที่จะให้พันธุ์มันสำปะหลังที่มีอยู่นะครับตอบโจทย์ของพี่น้องเกษตรกรไม่ว่าจะเป็นพันธุ์ที่ทนทานหรือพันธุ์ต้านทานนะครับของโรคใบด่างที่เกิดขึ้นนะครับในส่วนถัดมาก็จะเป็นในเรื่องของการยกระดับการผลิตของพี่น้องเกษตรกรนะครับโดยการดูแลรักษาในเรื่องของการป้องกันต่างๆนะครับไม่ให้เกิดโรคใบด่างหรือโรคอื่นๆนะครับที่เกี่ยวข้องส่วนถัดมาก็จะเป็นในเรื่องของการที่จะให้พี่น้องเกษตรกรนะครับมีการรวมกลุ่มการดำเนินการในรูปแบบของแปลงใหญ่นะครับเพื่อที่จะทั้งลดต้นทุนเรื่องของการนำเสนอในเรื่องของการเทคโนโลยีต่างๆรวมกลุ่มในเรื่องของการขายต่อรองกับผู้ประกอบการนะครับที่จะให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพดีนะครับซึ่งโรงงานเองหรือผู้ประกอบการเองเขาก็ต้องการพันมันเนี่ยในคุณภาพที่ดีขึ้นนะครับขายเกษตรกรขายได้นะครับก็จะเป็นความพึงพอใจด้วยกันทั้งหมดนะครับนี่เป็นในภาพรวมๆครับ
8: ครับครับอย่างที่เรามาดูในแปลงนี้ครับตัวกรมเองเนี่ยอยากมีวัตถุประสงค์ใดคืออยากเขาเปลี่ยนพันธุ์หรือว่าค่อยๆที่จะเชนมันหรืออะไร
7: ก็ในส่วนที่เรามาดูในวันนี้นะครับก็จะเห็นว่าในส่วนที่เรามาดำเนินการเองเนี่ยตรงนี้เป็นการดำเนินการในรูปของกลุ่มแปลงใหญ่นะครับของจังหวัดกาญจนบุรีนะครับตรงนี้เป็นตำบลอะไรแปลงใหญ่หนองบัวนะครับซึ่งกลุ่มแปลงใหญ่หนองบัวเนี่ยจะมีการรวมกลุ่มของพี่น้องเกษตรกรนะครับตั้งแต่ในเรื่องของการปรับเปลี่ยนพันธุ์นะครับจากพันธุ์ที่มีพันไม่ต้านทานต่อโรคแมลงนะครับใช้เป็นพันธุ์ทนทานใช้เป็นพันธุ์ต้านทานนะครับหลังจากนั้นเขาก็จะเอาเทคโนโลยีต่างๆนะครับเข้ามานะครับให้พี่น้องเกษตรกรตั้งแต่ในเรื่องของการปรับเปลี่ยนระยะของการปลูกการใช้เทคโนโลยีต่างๆในเรื่องของระบบน้ำต่างๆเพื่อที่จะทำให้ผลผลิตนะครับสูงขึ้นนะครับแล้วก็ต่อรองเชื่อมโยงไปในเรื่องของผู้ประกอบการที่จะขายให้ได้ในราคาที่ดีขึ้นโดยการวัดในส่วนของเปอร์เซ็นต์แป้งแล้วก็การจัดทำผลผลิตให้มีความสะอาดนะครับอันนี้เป็นความต้องการแล้วก็ที่เรามาดูในวันนี้เราก็จะเห็นว่าในพื้นที่ตรงนี้เนี่ยจากเดิมเนี่ยเคยมีประเด็นในเรื่องของโรคใบด่างเนี่ยค่อนข้างเยอะข้างหลังเราเนี่ยก็จะมีการใช้พันธุ์ที่มีทนทานและมีการบริหารจัดการที่ดีทำให้โรคใบด่าง ะครับลดน้อยลงนะครับในปีนี้ก็จะเห็นภาพความชัดเจนที่เกิดขึ้นจากการบริหารจัดการทั้งในภาคส่วนของกรมส่งเสริมการเกษตรและก็พี่น้องเกษตรกรเอง
8: เขาใช้พันธุ์อะไร
7: พันธุ์ที่ใช้ณปัจจุบันตรงนี้นะครับก็จะมีพันธุ
9: ์กล้วยบง60
7: กล้วยบง60เป็นพันธุ์ทนทานเนาะเป็นพันธุ์ทนทานในพื้นที่นี
9: ้ตรงกลางก็จะเป็นข้าว
7: ระยอง
9: ระยอง9
7: 72ระยอง72แล้วก็เป็นระยอง9นะครับซึ่งพันธุ์เหล่านี้เนี่ยก็คือพันธุ์ทนทานที่ตอบโจทย์ในพื้นที่ตรงนี้นะครับอันนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับบริบทของพื้นที่ด้วยนะครับ
10: เดี๋ยวผมขออนุญาตให้ข้อมูลเนาะในส่วนของพันธุ์มันสำปะหลังครับมันจะมี2กลุ่มนะครับที่เราส่งเสริมให้เกษตรกรใช้อยู่ก็คืออันที่แรกก็คือเรื่องของพันธุ์ทนทานเนาะพันธุ์ทนทานเนี่ยก็คือพันธุ์ที่ยังสามารถที่จะประคองสถานการณ์ได้ยังให้ผลผลิตดีอย่างเช่นที่เนี่ยตอนเนี้ยของตามคำแนะนำของกรมส่งเสริมการเกษตรก็จะมีเกษตรศาสตร์50มีระยอง72มีห้วยบง60แต่ว่าที่เนี่ยจะมีอีกเบอร์นึงที่กำลังใช้อยู่ก็คือเรื่องของระยอง9ซึ่งมันเหมาะสมกับที่นี่นะครับกลุ่มนี้จะเป็นเรื่องของพันธุ์ทนทานแต่ว่าอย่างที่ทางผอ.อาวุธได้บอกเนาะตรงไหนที่มันมีการระบาดของโรคที่แบบรุนแรงมากจะเป็นสีแดงนะครับก็คือหมายความว่ามันเป็นโรคมากกว่า 50% นะครับพันธุ์ทนทานพวกนี้มันจะให้ผลผลิตที่ไม่ค่อยดีละเพราะฉะนั้นตอนนี้เรามีอีกโซลูชันหนึ่งก็คือณสถานการณ์ณวันนี้พันธุ์อิทธิทั้ง3เบอร์เนาะพันธุ์อิทธิ1 2 3เนี่ยกรมส่งเสริมการเกษตรได้รับสนับสนุนมาจากมูลนิธิตั้งแต่ปี2568แต่ก็ได้มาในจำนวนที่ค่อนข้างน้อยนะครับเราเอามาลงที่กาญจนบุรีเมื่อปีที่แล้วเนี่ย100ไร่นะครับ100ไร่ตอนนี้100ไร่ของปีที่แล้วอะให้ผลผลิตแล้วนะครับแล้วก็กระจายสู่เกษตรกรออกไปละก็จาก100ไร่ของวันนั้นก็ตอนนี้ก็จะเป็นประมาณ400ไร่นะครับแล้วก็400ไร่เนี่ยมันก็จะถูกเพิ่มจำนวนเป็นคูณ4ไปเรื่อยๆนะครับถ้าหากว่าใช้วิธีการปลูกแบบท่อนยาวปกติอย่างที่เกษตรกรเคยปลูกเลยนะครับแต่ว่าเราก็คงไม่ได้พอใจกับการขยาย4เท่าเนาะเราก็จะมีคำแนะนำให้เกษตรกรปลูกแบบเร่งรัดก็คือแบบที่มันสั้นลงนะครับก็คือครึ่งหนึ่งของความยาวปกติที่เกษตรกรเคยใช้แต่ว่าจะต้องใช้ร่วมกันกับระบบน้ำซึ่งวันนี้ของแปลงใหญ่ของที่เนี่ยก็จะเห็นว่าเรามีการวางสายระบบน้ำนะครับเพราะฉะนั้นรูปแบบพวกนี้ครับมันจะทำให้การขยายจาก4เท่าครับขึ้นมาเป็น8เป็น10เท่าได้นะครับแล้วก็เกษตรกรก็จะไม่ได้รู้สึกว่ามันยากมากกว่าเดิมเท่าไหร่เพราะว่ามันยังเป็นลักษณะของการปลูกแบบเดิมอยู่นะครับแต่ว่าณวันนี้นะครับเราก็มีการเตรียมความพร้อมด้วยเช่นเดียวกันเนื่องจากว่าหน่วยที่เป็นเรื่องของการปรับปรุงพัฒนาพันธุ์เนาะก็จะมีการเอาอีกทีเนี่ยไปผสมเป็นลูกผสมแล้วก็อยู่ในระหว่างการกระบวนการคัดเลือกพันธุ์ซึ่งณวันนี้ยังไม่ออกมานะครับแต่ว่าเริ่มมีแนวโน้มที่ดีแล้วว่าใกล้และใกล้ที่จะสำเร็จแล้วนะครับอีกประมาณสักปี2ปีเนี่ยน่าจะปล่อยพันธุ์ตัวใหม่ออกมาซึ่งพันธุ์ตัวใหม่เนี่ยจะมีจำนวนน้อยนะครับเพราะฉะนั้นพอเราได้พันธุ์ตัวใหม่จำนวนน้อยมาเนี่ยเราจะใช้โมเดลของการทำงานของอีกทีนี่แหละในการที่จะทำงานแล้วก็ขยายพื้นที่ออกไปนะครับซึ่งตอนที่เราทำกับอีกทีเนี่ยครับเราทำร่วมกับทางเรื่องของมูลนิธิเนาะร่วมกับกรมวิชาการร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แล้วก็มีพี่ๆที่อยู่ในพื้นที่มาช่วยกันทำเรื่องของการปลูกแบบข้อสั้นนะครับเราก็จะใช้รูปแบบพวกนี้แหละในการทำกับลูกผสมตัวใหม่ที่กำลังจะออกมา
7: แสดงว่าในพื้นที่ของกาญจนบุรีเนี่ยแต่ละพื้นที่เนี่ยเราจะใช้พันธุ์ไหนเข้าไปเนี่ยเราต้องไปดูพื้นที่ของกองทุน
10: ใช่ใช่
7: ใช่ไหมครับก็ในโซนของจังหวัดกาญจนบุรีนะครับจากที่ข้อมูลที่ท่านเกษตรเผื่อให้ไว้เนี่ยมันจะแบ่งเป็น3โซนใหญ่ๆโซนที่1เป็นโซนพื้นที่ที่ยังมีการระบาดน้อยหรือไม่มีอันนี้เราเรียกว่าโซนสีเขียวนะครับแล้วก็โซนที่มีการระบาดมากเราเรียกว่าโซนสีแดงและโซนที่เรามาอยู่ณวัดปัจจุบันเนี่ยมันจะเป็นโซนสีเหลืองซึ่งมันอยู่ระหว่างกลางที่มีการระบาดบ้างยังไม่มากยังมีการจัดการเพราะฉะนั้นใน3โซนเนี่ยเราจะมีวิธีการบริหารจัดการในเชิงของพื้นที่เนี่ยแตกต่างกันในโซนสีแดงที่มีการระบาดมากเนี่ยอันนั้นเนี่ยต้องเอาพันธุ์ต้านทานไปใช้เลยเพราะว่าพันธุ์ทนทานเนี่ยทำให้ผลผลิตเนี่ยยังน้อยยังมีเปอร์เซ็นต์ของการติดโรคอยู่ส่วนพันธุ์โซนสีเขียวเนี่ยที่ไม่มีการระบาดอันนั้นเนี่ยสามารถที่จะใช้พันธุ์นะครับที่มีอยู่ในพื้นที่ที่ให้ผลผลิตสูงเนี่ยได้เลยส่วนพื้นที่ตรงนี้ที่มีการระบาดอยู่พอประมาณเนี่ยที่จะตอบโจทย์ในพื้นที่ตรงนี้เลยก็คือพันธุ์ที่ให้ผลผลิตได้ดีนะครับที่มีเปอร์เซ็นต์แป้งมากเพราะฉะนั้นอันนี้ก็อยู่ในเชิงของพื้นที่เหมือนกันว่าเราจะบริหารจัดการยังไงขึ้นอยู่กับบริบทของพื้นที่ครับ
8: ถามเพิ่มเติมทางพี่ห่วงอะค่ะเรื่องของการตัดวงจรไปเลยทางกรม
11: จริงๆเลยนะคะโรคใบด่างเนี่ยมันเป็นเชื้อไวรัสที่มากับท่อนพันธุ์นะคะคือจุดเริ่มต้นถ้าท่อนพันธุ์ปลอดโรคอันนี้ปลอดแน่นอนทีนี้กรณีที่เราควบคุมไม่ได้เราได้ท่อนพันธุ์ที่เป็นโรคมาแล้วเมื่อปลูกลงดินไปแล้วเนี่ยต้อง ต้นที่เขาเริ่มแตกใบอ่อนเนี่ยจะเริ่มแสดงอาการให้เราเห็นช่วงประมาณ 2-4 เดือนเราจะเริ่มเห็นว่าใบด่างใบหงิกอันเนี้ยพอเราเจอปุ๊บนะคะอันนี้แนะนำเลยนะคะตัดวงจรโดยการถอนทำลายทันทีคำว่าถอนทำลายนี่ไม่ใช่ถอนแล้วก็เหวี่ยงออกไปนะวิธีการจัดการที่ดีที่สุดเลยนะคะเผาทำลายแต่มีอีกนะคะการเผาเนี่ยก็อาจจะสร้างมลพิษวิธีการเผาอาจจะเผาในลักษณะของใส่ไบโอชาอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือถ้าเราไม่สะดวกเผาฝังกลบได้หรือมัดใส่ถุงนะคะให้เขาขาดอากาศตายไปให้เชื้อตายไปเพราะว่าตรงนี้เป็นเชื้อไวรัสนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะฝากพี่น้องเกษตรกรที่จะตัดวงจรก็คือหลังจากที่ท่านคัดต้นพันธุ์ที่คิดว่าสะอาดแล้วเนี่ยหลังจากปลูกไปนะคะ 2-4 เดือนเนี่ยให้เฝ้าสังเกตให้ดีเลยถ้าแตกใบอ่อนเจอปุ๊บถอนทิ้งทำลายทันทีอันนี้ตัดวงจรไปเลยแต่ถ้าเราปล่อยไว้นะคะเมื่อเราปล่อยไว้เนี่ยต้นที่เป็นโรคเขาก็จะมีแมลงพาหะนะคะก็จะเป็นแมลงหวี่ขาวยาสูบซึ่งตัวนี้ค่ะเขาก็จะไปแพร่กระจายเป็นพาหะนำจากต้นที่เป็นโรคไปหาต้นที่ไม่เป็นโรคอีกนะคะอันนี้ก็จะยิ่งสร้างความยุ่งยากในการจัดการถ้าเราไม่ถอนต้นทำลายตั้งแต่แรกค่ะส่วนเมื่อเกิดแล้วเนี่ยแมลงหวี่ขาวยาสูบเนี่ยวิธีการจัดการก็มีหลายวิธีทั้งชีววิธีนะคะเราอาจจะใช้สารสะเดานะคะอันนี้ง่ายที่สุดเลยก็คือฉีดพ่นสารสะเดาก็จะไล่ไอ้เจ้าตัวแมลงหวี่ขาวยาสูบได้นะคะหรือบิวเวอรี่อันนี้ก็จะไปช่วยจัดการเรื่องคุมเรื่องไข่หนอนนะคะหรือถ้าเป็นมากเอาไม่อยู่ก็ต้องใช้สารเคมีตามที่กรมวิชาการเกษตรแนะนำซึ่งมีหลายตัวค่ะอันนี้ก็คือการตัดวงจรของการระบาดโรคใบด่างมันสำปะหลังค่ะจริงๆวิธีการจัดการชัดเจนง่ายขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของพี่น้องเกษตรกรละนะคะว่าเราจะตัดใจตัดวงจรระบาดตรงนี้ทันทีเลยหรือไม่ถ้าทำทันทีการระบาดตรงนี้ก็จะยุติได้เร็วค่ะ
12: ค่ะก็ต้องบอกว่าปีนี้นะคะในส่วนของกรมส่วนการเกษตรเนี่ยเรามีการตั้งเป้าหมายในเรื่องของการลดโรคใบด่างมันสับปะหลังนะคะโดยเรามีการ challenge กันระหว่างหน่วยงานภายในกรมนะคะที่มีส่วนเกี่ยวข้องนะคะแล้วก็มีการเตรียมการและ challenge กันบอกว่าปีนี้เราจะลดพื้นที่เรื่องของโรคใบด่างมันสับปะหลังลง 30% ถามว่าเราทำอย่างไรนะคะมันต้องเริ่มต้นตั้งแต่ว่าเราต้องมีการปรับเปลี่ยนในเรื่องของพันธุ์เราจะใช้พันธุ์ต้านทานนะคะไม่ว่าจะเป็นพันธุ์ที่1 2 3ซึ่งก็ต้องบอกว่าเราได้รับความร่วมมือนะคะจากทั้งทางสมาคมต่างๆมูลนิธิห้วยบงรวมถึงสถาบันการศึกษานะคะแล้วก็ทางกระทรวงพาณิชย์ด้วยนะคะในการที่เราร่วมกันในการที่จะหาทอดพันธุ์มาสนับสนุนนะคะในปีนี้เนี่ยเราก็ได้แจกทอดพันธุ์ในส่วนของอิทธิ1 2 3ให้กับทางจังหวัดให้เกษตรกรได้ไปปลูกถามบอกว่าเราทำอย่างนี้เพราะอะไรเป็นการที่จะทำในเรื่องของการที่จะให้น้ำดีไล่น้ำเสียนะคะโดยที่เราจะมีการกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนโดยที่มีการถึงพื้นที่ก่อนว่าพื้นที่ไหนนะคะที่มีการระบาดเราจะชี้เป้าพื้นที่แล้วก็เอาจากตรงส่วนนั้นน่ะมาปรับเปลี่ยนแล้วถ้าปรับเปลี่ยนไปแล้วเนี่ยเราเกิดผลผลิตที่ดีขึ้นก็ทางสมาคมในเรื่องของทางสมาคมต่างๆนะวันนี้เนี่ยเรากำลังทำในเรื่องของการสำรวจพื้นที่ที่ร่วมกันกับ4สมาคมแล้วก็ทางหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรกรมส่งเสริมการเกษตรทั้งเจ้าหน้าที่ที่อยู่ในพื้นที่ด้วยนะคะแล้วก็ตรงส่วนนี้เนี่ยเราจะได้ข้อมูลที่มีความชัดเจนนะคะในเรื่องของการทำงานค่ะซึ่งต้องบอกว่าทุกวันนี้เนี่ยในเรื่องของท่อนพันธุ์มันก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญนะกรมเองเนี่ยโดยกองขยายพันธุ์พืชนะคะเราก็รับโจทย์ในเรื่องของการที่จะผลิตท่อนพันธุ์แล้วเรามีเทคโนโลยีในเรื่องของการที่จะขยายท่อนพันธุ์ออกมาให้ได้ในปริมาณที่มากเพื่อจะวางแผนในการที่บอกว่าปีนี้ถ้าเราจะขยายออกไปแล้วปีหน้าจะได้เท่าไหร่เราก็มีเทคโนโลยีในเรื่องของข้อสั้นนะคะที่จะสามารถที่จะขยายได้ถึง20เท่านะคะก็ตรงนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งแล้วเราตั้งเป้าแล้ววันนี้การที่เราชาเลนจ์เราก็ต้องติดตามในเรื่องของผลลัพธ์ที่จะต้องเกิดขึ้นด้วยค่ะค่ะสิ่งหนึ่งนะคะที่อยากจะฝากไปในเรื่องของมันสำปะหลังอันนี้ก็ได้มีการพูดคุยกันซึ่งจริงๆแล้วได้มีการประชุมคณะอนุนะคะที่ดูแลในเรื่องของโรคใบด่างก็ต้องบอกว่าเราได้รับความร่วมมือจากทั้งภาคเอกชนนะคะทั้งสถาบันการศึกษาอย่างเช่นมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะคะแล้วก็ในส่วนของภาคราชการด้วยกันเองทั้งกรมวิชาการเกษตรนะคะกรมส่งเสริมการเกษตรแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนอย่างที่ได้กล่าวไปในเบื้องต้นนะคะว่าทุกวันนี้เราจับมือการทำงานอย่างแท้จริงในเรื่องของการประเมินในเรื่องของการตรวจลงพื้นที่เราก็ทำงานในลักษณะข้อมูลเป็นเอกภาพก็ต้องขอบคุณทางสำนักงานเศรษฐกิจด้วยนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยทุกส่วนอ่ะเราร่วมกันลงไปนะคะตอนนี้เราสำรวจตั้งแต่ต้นเดือนเนาะตั้งแต่ต้นเดือนนี้จนถึงวันที่เท่าไหร่7เนาะ7ค่ะก็ตอนนี้อยู่ในช่วงของการที่ดำเนินการอยู่นะคะ
13: ค่ะที่เสียหายเท่าไหร่
12: ที่เสียหายตอนนี้เนี่ยเอาจริงๆอ่ะยังอยู่ในทิศทางที่ จริงๆต้องบอกว่าปีนี้ถ้าเทียบปีนี้กับปีที่แล้วนะคะปีนี้น้อยลงแต่ว่าแนวโน้มอันนี้เป็นเรื่องของที่เราจะต้องเฝ้าระวังนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ต้องบอกว่าเราคุมณตอนนี้เราถือว่าเราคุมในเรื่องของพื้นที่ได้อยู่ค่ะค่ะ
13: ตรงไหนที่เราหนักใจแล้วก็เป็นห่วงต้องปรับเปลี่ยนที่สุดนะคะในพื้นที่ปลูกมัน
12: คือจริงๆแล้วเนี่ยในพื้นที่ปลูกมันเนี่ยตอนนี้เนี่ยทางในส่วนของกรมส่วนการเกษตรเราเองเนี่ยเรามีเรื่องของระบบการติดตามแล้วก็พยากรณ์นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามีการติดตามในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงอยู่แล้วเราจะวิเคราะห์จากฐานข้อมูลเดิมย้อนหลังไปแค่เรียกว่าตั้งแต่เริ่มเกิดมานะคะแล้วก็เริ่มเกิดโรคใบด่างนะคะแล้วก็ย้อนหลังตอนนี้เราใช้สถิติข้อมูลอยู่ที่3-5ปีมาดูในทิศทางว่าตรงไหนแล้วตรงไหนที่เราได้มีการปรับเปลี่ยนพันธุ์แล้วนะคะค่ะจริงๆต้องบอกว่าในส่วนของการสนับสนุนนะคะในเรื่องของต้นพันธุ์เนี่ยก็จะมีทางศูนย์ขยายพันธุ์พืชของกรมส่งเสริมการเกษตรนะคะแล้วก็การติดต่อการประสานงานเนี่ยก็คงจะเน้นไปที่ทางของในหน่วยงานของเรานะคะไม่ว่าจะสำนักงานเกษตรอำเภอนะคะสำนักงานเกษตรจังหวัดนะคะค่ะก็สามารถที่จะติดต่อได้เลยค่ะในเรื่องของคำแนะนำต่างๆนะคะแต่สิ่งหนึ่งที่อยากจะย้ำแล้วก็เป็นเรื่องที่เราคิดว่าณสถานการณ์ตอนนี้เนี่ยราคามันอาจจะดีนะคะแต่ประเด็นก็คือว่าเกษตรกรเนี่ยเราอยากจะให้มีการเก็บมันเอาจริงๆช่วงเวลาที่เหมาะสมคือควรจะต้องเป็นมันที่มีอายุตั้งแต่8เดือนขึ้นไปน้ำหนักหัวนะคะสิ่งที่เราได้นะคะก็เป็นเรื่องที่จริงๆแล้วมันจะมีเรื่องของแป้งนะคะกับตัวผลผลิตที่มันจะได้มากขึ้นแต่ทุกวันนี้บางทีเนี่ยเกษตรกรก็อยากจะขอความร่วมมือจากเกษตรกรทุกท่านเนี่ยนะคะว่าในเรื่องของการที่เก็บหัวมันอยากให้ตั้งแต่8เดือนขึ้นไปนะคะน้ำหนักแป้งแล้วก็ในเรื่องของคุณภาพผลผลิตมันจะได้เต็มที่นะคะแต่บางท่านอาจจะบอกว่าได้แล้ว6เดือนท่านก็ขุดแล้วแต่มันยังหัวเล็กเรื่องของคุณภาพแป้งอันนี้ก็จะเป็นปัญหากับทางในเรื่องของคุณภาพแป้งเข้าสู่โรงงานด้วยเช่นเดียวกัน
14: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย

0: ารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนพื้นที่ป่าอนุรักษ์บ้านไลโวสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามีพระเมตตาและมีความห่วงใยต่อประสบนิกรในพื้นที่ห่างไกลท่ามกลางผืนป่าอันอุดมสมบูรณ์ของบ้านไลโวอำเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีพระองค์จึงทรงสืบสานต่อยอดแนวพระราชดำริในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างรอบด้านด้านการศึกษาทรงส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชนผ่านศูนย์การเรียนและกิจกรรมพัฒนาศักยภาพเพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาและวางรากฐานที่มั่นคงให้แก่อนาคตของเยาวชนด้านสาธารณสุขทรงสนับสนุนการเข้าถึงบริการทางการแพทย์การดูแลสุขอนามัยและการพัฒนาระบบน้ำสะอาดเพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดีและมีคุณภาพชีวิตที่เหมาะสมด้านอาชีพและเศรษฐกิจชุมชนพระองค์ทรงส่งเสริมการเกษตรที่สอดคล้องกับสภาพพื้นที่การปลูกพืชสร้างรายได้และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อให้ครอบครัวมีรายได้ที่มั่นคงและสามารถพึ่งพาตนเองได้พร้อมกันนั้นยังทรงให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและป่าต้นน้ำอันเป็นหัวใจสำคัญของวิถีชีวิตชุมชนเพื่อให้คนและป่าอยู่ร่วมกันอย่างสมดุลและยั่งยืนจากพระเมตตาและพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลบ้านไลโวจึงค่อยๆเติบโตเป็นชุมชนที่เข้มแข็งสร้างโอกาสเติมความหวังเป็นพลังให้คนในชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นจึงเป็นอีกหนึ่งภาพสะท้อนพระกรณียกิจที่ประสบกนิกรชาวไทยจะได้ร่วมน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณของพระองค์ตราบนานเท่านาน
2: คุณผู้ฟังครับเราได้การเกษตรก้าวหน้าวันนี้หมดลงแล้วนะครับผมบรรพตแก้วพนิษฐ์ลาไปก่อนวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ

0: fuego.
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์

0: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับอรัญญาชมชื่นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยติดตามแผ่นดินไหวเกาะสุมาตราอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
1: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์วัฒนธรรมไทยคือพลังที่เชื่อมอาเซียนจากรอยยิ้มอาหารดนตรีและประเพณีสู่การเรียนรู้แบ่งปันและเติบโตไปด้วยกันการท่องเที่ยวสร้างมิตรภาพศิลปะเชื่อมความเข้าใจและความหลากหลายคือหัวใจของภูมิภาคนี่คืออัตลักษณ์ร่วมที่ทำให้ไทยและอาเซียนก้าวไปข้างหน้าอย่างยั่งยืนอาเซียนสังคมเดียวกันก้าวไปด้วยกัน
3: เมื่ออายุมากขึ้นร่างกายก็เริ่มเปลี่ยนแปลงบ้านที่เคยอยู่มานานอาจกลายเป็นจุดอันตรายโดยไม่รู้ตัว
4: มาปรับบ้านให้ปลอดภัยสำหรับผู้สูงวัยกันเถอะค่ะพื้นต้องเป๊ะในบ้านห้ามลื่นห้องน้ำต้องมีราวจับแสงต้องสว่างทางเดินบันไดต้องมองเห็นชัดเจนจัดของให้เป็นระเบียบเคลียร์สิ่งกีดขวางบนพื้น
3: ปรับเพียงนิดเพื่อชีวิตสูงวัยที่ปลอดภัยในบ้านของคุณ
5: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
6: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
5: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
7: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าร
0: ัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยติดตามแผ่นดินไหวเกาะสุมาตราหลังพื้นที่ภาคใต้รับรู้แรงสั่นไหวแม้ไม่กระทบประเทศไทยแต่ให้เฝ้าระวังสถานการณ์ใกล้ชิดนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้สั่งการให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.โดยศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติติดตามเฝ้าระวังการเกิดแผ่นดินไหวขนาด 6.4 บริเวณเกาะสุมาตราตอนเหนือประเทศอินโดนีเซียอย่างใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงพร้อมประสานจังหวัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบพื้นที่และอาคารสูงที่มีรายงานรับรู้แรงสั่นไหวเพื่อดูแลความปลอดภัยและสร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชนพร้อมกำชับให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประสานพื้นที่และติดตามข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องด้านนายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกล่าวว่าแม้เหตุแผ่นดินไหวนี้จะไม่ส่งผลกระทบต่อประเทศไทยและจากการตรวจสอบได้รับรายงานความรู้สึกสั่นไหวในพื้นที่จังหวัดสงขลาตรังกระบี่ภูเก็ตและสตูลแต่ความแรงและระยะทางไม่ส่งผลกระทบต่อโครงสร้างคณะอนุกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติด้านการผลิตหารือมาตรการช่วยเหลือชาวนาลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตควบคู่มาตรการรักษาเสถียรภาพราคาข้าว
8: นายวิทยากรมณีเนตรอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยถึงความคืบหน้าการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวว่าคณะอนุกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติด้านการผลิตหรืออนุผลิตนบค.อยู่ระหว่างหารือแนวทางช่วยเหลือเกษตรกรเพิ่มเติมทั้งด้านค่าบริหารจัดการการลดต้นทุนและการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตจะนำมาพิจารณาร่วมกับมาตรการที่คณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติหรือนบค.อนุมัติไว้แล้วเพื่อให้การช่วยเหลือสอดคล้องกับสถานการณ์ตรงจุดและสามารถปฏิบัติได้จริงคาดว่าจะได้ข้อสรุปเสนอคณะอนุกรรมการในเร็วๆนี้สำหรับมาตรการที่ดำเนินการอยู่คณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติหรือนบค.ได้เห็นชอบมาตรการรักษาเสถียรภาพราคาข้าวเปลือกปีการผลิต 2569/2570 และมาตรการปรับโครงสร้างการผลิตภายใต้แนวคิดเข้าไทยสู่เศรษฐกิจอนาคตรวม5โครงการเป้าหมายรวม 11.5 ล้านตันข้าวเปลือกวงเงิน 11,192 ล้านบาทได้แก่โครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปีโครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวโดยสถาบันเกษตรกรโครงการชดเชยดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบการโรงสีในการเก็บสต๊อกโครงการดูดซับข้าวเปลือกและโครงการข้าวประณีตระยะที่2พร้อมอนุมัติงบเพิ่มเติมโครงการไร่ละ 1,000 บาทอีก 1,846 ล้านบาทรวมวงเงิน 12,039 ล้านบาทขณะที่มาตรการเพิ่มเติมจะเน้นลดต้นทุนและเสริมความเข้มแข็งให้ชาวนาในระยะยาวปุริมปราศโสภาภาครายงาน
0: สำนักงานประกันสังคมปรับเงื่อนไขเลือกตั้งบอร์ดเปิดทางให้ผู้ประกันตนและนายจ้างใช้สิทธิ์ได้โดยไม่ต้องลงทะเบียน
9: นางสาวกาญจนาภูลแก้วเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนมีมติปรับปรุงเงื่อนไขการใช้สิทธิ์เลือกตั้งเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกันตนและนายจ้างที่มีคุณสมบัติครบตามระเบียบสามารถใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้โดยไม่ต้องลงทะเบียนเพื่อใช้สิทธิ์ภายหลังการพิจารณาของศาลปกครองกลางทั้งนี้การเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนเป็นกรรมการประกันสังคมยังจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่24 กันยายนเวลา8 นาฬิกาถึง16 นาฬิกาและจะประกาศรายชื่อผู้สมัครทั้ง2ฝ่ายในวันที่19 สิงหาคมนี้ตามกำหนดการเดิมส่วนรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งและสถานที่ลงคะแนนคาดว่าจะประกาศช่วงปลายเดือนสิงหาคมโดยผู้มีสิทธิ์สามารถตรวจสอบข้อมูลผ่านเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th นิตยาคุณสิมรายงาน
0: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา7 นาฬิกาค่ะ
10: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

ปลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 kHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวยามเช้าค่ะวันนี้เช้าวันอาทิตย์ที่16สิงหาคม2569นะคะขึ้น3ค่ำเดือน9ปีมะเมียเช้านี้คุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันพิริยาพรวงอุบลค่ะและอยู่กับคุณณัฐพงษ์สารบุตรนะคะสวัสดีค่ะคุณณัฐพงษ์ค่ะ
1: สวัสดีครับคุณพิริยาพรครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยนะครับ
0: ค่ะ
1: โอ้โหวันนี้เปลี่ยนบรรยากาศมาก
0: ๆถูก
1: เพราะว่าผมไม่ได้มาจัดข่าวยามเช้าโอ้โหเป็นเดือนแล้วอะ
0: เดือนนึงจะเจอแค่ครั้งเดียวเนาะ
1: ใช่
0: เดือนไม่เจอด้วย
1: จริงแต่ว่าครั้งนี้คือคุณพิยาพรแบบว่าเรียกว่าจะต้องไปที่อื่นละ นะครับก็ขอมาเจอสักนิดนึงหน่อย ในช่วงเช้าจากปกติที่เราจะเจอกันช่วงเย็นนะ
0: คือตั้งแต่ปลายสัปดาห์ที่แล้วลากยาวไปถึงวันอังคารหน้าดิฉันเมานะ
1: งงนะคือยึดรายการนะคุณพิยาพรอ่ะ
0: มาเจอกับคุณผู้ฟังบ่อยหน่อยเพราะว่าเดี๋ยวหลังๆอาจจะไม่ค่อยได้เจอกันนะคะ
1: นะครับสวัสดีคุณผู้ฟังด้วยนะครับผ่านทาง FM 92.5 MHz AM 891 kHz AM 819ด้วยนะครับแล้วก็สวทในภูมิภาคที่รับสัญญาณทั่วประเทศด้วยนะครับรวมถึงผ่านทางหอกระจายข่าวด้วยนะครับใครที่กำลังติดตามรายการข่าวย้ำเช้าอยู่นะครับเดี๋ยวอีกสักครู่นึงเราจะมีตีคล้องร้องข่าวนะครับมาเป่าประกาศเรียกว่าเป็นนโยบายดีๆของรัฐบาลนะครับรวมถึงข่าวสารต่างๆที่อยากจะมอบให้กับคุณผู้ฟังได้ติดตามกันผ่านทางหอกระจายข่าวน
0: ะ
1: ครับให้ได้ติดตามกันด้วยนะครับแล้วก็ทาง Facebook Live นะครับที่แฟนเพจสถานข่าวยามเช้านะครับและเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับ
0: ตอนนี้ขึ้นไลฟ์เรียบร้อยแล้วนะคะคุณผู้ฟังใครที่เข้ามาแล้วนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ได้เลยนะคะแล้วก็คอมเมนต์พูดคุยกับเราสองคนนะคะ
1: ครับ
0: สำหรับเช้าวันนี้นะคะก็ยังคงมีข่าวสารนะมาอัปเดตให้ได้ติดตามกันเป็นประจำเช่นเคยค่ะ
1: ครับ
0: เราเริ่มต้นนะคะวันนี้ด้วยเรื่องของการประกาศแจ้งเตือนไหม
1: ครับ
0: จากกรมอุตุนิยมวิทยาเช้านี้เป็นฉบับที่2แล้วนะคะ
1: ครับ
0: มาอัปเดตกันหน่อยค่ะเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนซึ่งมีผลกระทบนะคะตั้งแต่18ถึง21สิงหาคมนะคะ
1: ครับ
0: โดยเมื่อเช้าที่ผ่านมาก็มีการอัปเดตกันที่เว็บไซต์ของกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะเขาบอกว่าในช่วงที่10วันที่18ถึง21สิงหาคมนี
1: ้ครับ
0: ประเทศไทยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะค่ะที่ภาคเหนือแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากว่าจะมีร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยแล้วก็อ่าวไทยนะคะคือช่วงนี้เนี่ยจะมีกำลังค่อนข้างแรงเลยแหละยังไงขอให้คุณผู้ฟังนะคะใครที่อยู่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะระมัดระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักถึงหนักมากและจะมีฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้นะคะโดยเฉพาะใครที่อยู่พื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านหรือว่าพื้นที่ลุ่มอันนี้แล้วก็ต้องเฝ้าระวังกันแล้วก็หลีกเลี่ยงนะสำหรับการเดินทางผ่านทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากนะคะ
1: ครับ
0: ส่วนคลื่นลมนะคะช่วงนี้นะไม่ว่าจะเป็นทะเลอันดามันตอนบนเนี่ยคือถือว่ามีคลื่นค่อนข้างแรงเลยแหละค่ะคลื่นสูงอยู่ 2-3 เมตรนะคะส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยคลื่นสูงอยู่ที่2เมตรด้วยกันนะคะ
1: ครับ
0: ทั้งนี้ทั้งนั้นเพื่อความปลอดภัยและผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นค่ะคุณผู้ฟังคะยังไงก็ให้ติดตามเรื่องของการประกาศแจ้งเตือนระมัดระวังแล้วก็วางแผนการใช้ชีวิตในการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวด้วยนะติดตามได้นะคะจากกรมอุตุนิยมวิทยาหรือว่าการแจ้งเตือนในพื้นที่ของท่านก็ได้นะคะนี่เป็นการอัปเดตประกาศฉบับที่2นะคะสำหรับเช้าวันนี้ค่ะ
1: ครับในส่วนของเมื่อวานนี้นะครับไปอัปเดตข่าวสารในเรื่องฝนฟ้าคะนองกันต่อนะครับที่ในส่วนของเรียกว่าจังหวัดเชียงใหม
0: ่
1: นะครับก็เกิดเหตุการณ์เกิดขึ้นนะครับมีนาทีระทึกที่นักท่องเที่ยวเนี่ยหนีอลหม่านเลยคุณพิทยาพรนะครับน้ำป่าไหลหลากกระทันหันนะครับเข้ามาที่น้ำตกแม่สานะครับแต่ว่าโชคดีที่ทุกคนในน้ำตกเนี่ยรอดปลอดภัยนะครับเมื่อวานนี้ผู้สื่อข่าวมีการรายงานนะครับว่ามีการนำเสนอคลิปวิดีโอคลิปหนึ่งที่เป็นนาทีระทึกนะครับสำหรับในส่วนของน้ำตกแม่สาอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งเกิดเหตุน้ำป่าไหลหลากกระทันหันครับจนทำให้มีกลุ่มนักท่องเที่ยวที่เล่นน้ำอยู่เนี่ยพากันหนีเอาตัวรอดนะครับหลังจากที่ว่ามีมวลน้ำป่าเนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นก้อนใหญ่เลยทีเดียวนะครับแล้วก็ไหลมาตามน้ำตกนะครับเจ้าที่ก็มีการเป่านกหวีดส่งสัญญาณแจ้งเตือนก็ทำให้หนีขึ้นมาได้ทันแบบบุดหวิดนะครับโชคดีก็คือไม่มีใครได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ที่ผ่านมานะครับแต่ว่าคลิปที่เห็นมาเนี่ยโอ้โหพี่พอดูสิน้ำไหลแรงนะ
0: แรงมากน่ากลัวน้ำแบบน
1: ี้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งภาพนะครับที่โชคดีที่ไม่มีใครได้รับ บาดเจ็บนะครับแล้วก็มีการช่วยเหลือทันนะครับเหตุการณ์นี้ก็สร้างความตื่นตกใจนะครับให้กับนักท่องเที่ยวแล้วก็เรียกว่ายังดีที่ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บนะครับไม่เกิดขึ้นเร็วมากจนเรียกว่าตั้งตัวไม่ทันนะครับตรงนี้ก็ทางอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพปุยนะครับก็มีการสั่งปิดพื้นที่การท่องเที่ยวจนกว่าจะมีสถานการณ์ที่คลี่คลายนะครับ
0: ค่ะส่วนอัปเดตหน่อยแม้ที่เกาะสุมาตราแผ่นดินไหวนะคะทางด้านของมท.3ค่ะคุณเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์นะคะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็มีการสั่งปภ.ติดตามเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่เกาะสุมาตรานะคะหลังจากที่พื้นที่ภาคใต้บ้านเรารับรู้ถึงแรงสั่นไหวแล้วก็ถึงแม้ว่าจะไม่กระทบกับไทยแต่เราต้องเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะคะ
1: ครับ
0: โดยปภ.ค่ะได้มีการเฝ้าระวังเรื่องของแผ่นดินไหวร่วมกับกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อวานนี้ช่วง 17:54 เกิดแผ่นดินไหวบนบกนะคะขนาด 6.4 ความลึก158กิโลเมตรบริเวณเกาะสุมาตราตอนเหนือของประเทศอินโดนีเซียนะคะถือว่าห่างจากประเทศไทยก็ประมาณ 1,208 กิโลเมตรด้วยกันแล้วก็มีการอัปเดตข้อมูลกันนะคะเป็นขนาด 6.8 ซึ่งจัดเป็นแผ่นดินไหวค่อนข้างใหญ่เลยค่ะแต่ว่าไม่ส่งผลกระทบต่อประเทศไทยนะคะแล้วก็จากการตรวจสอบเนี่ยก็ได้รับรายงานความรู้สึกสั่นไหวในพื้นที่จังหวัดสงขลาตรังกระบี่ภูเก็ตแล้วก็สตูลค่ะแต่ว่าความแรงและระยะทางนั้นไม่ส่งผลกระทบต่อโครงสร้างนะคะซึ่งคุณเจเศรษฐ์เองก็สั่งการให้หน่วยงานต่างๆโดยเฉพาะปภ.โดยศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติเฝ้าระวังค่ะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงแล้วก็ประสานจังหวัดนะคะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหน่วยงานต่างๆเพื่อเตรียมพร้อมดูแลความปลอดภัยและสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนในพื้นที่นะแล้วก็กำชับนะคะให้มีการติดตามข้อมูลอย่างต่อเนื่องด้วยค่ะ
1: ครับส่วนเมื่อวานนี้นะครับมีเรื่องที่น่าประทับใจอีกหนึ่งเรื่องนะครับเมื่อวานนี้เนี่ยท่านนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินชาญวีรกูลนะครับมีโอกาสได้ไปทำภารกิจนะครับที่บริเวณในส่วนของสถานีรถไฟกรุงเทพที่หัวลำโพงนะครับแล้วก็มีเหตุการณ์เกิดขึ้นก็คือจริงๆแล้วท่านนายกเนี่ยเป็นผู้เรียกว่าสานต่อดำเนินการในเรื่องของโครงการหัวใจติดปีกก
0: ็
1: คือจะมีการมอบในส่วนของหัวใจเนี่ยให้กับผู้ที่ต้องการในการบริจาคนะครับแล้วก็ได้รับไปใช
0: ้
1: ก็เมื่อวานนี้นะครับที่ในส่วนของหัวลำโพงเนี่ยผู้สื่อข่าวก็มีการรายงานนะครับว่าทางคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเมื่อวานไปเป็นพิธีนะครับเป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการรณรงค์ต้านภัยออนไลน์สัญจรครั้งที่1นะครับแต่ว่าเมื่อท่านนายกเนี่ยมีการเดินเยี่ยมชมบูธต่างๆจากหน่วยงานต่างๆนะครับก็มีการเดินไปยังบริเวณบูธของไปรษณีย์ไทยนะครับซึ่งก็มีคุณอนุชาจันพรมผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายไปรษณีย์นครหลวง3สำนักงานไปรษณีย์นครหลวง3ได้คุกเข่าคือภาพเนี่ยคือคุกเข่าลงไปกับพื้นเลยนะครับแล้วก็ยกมือไหว้ท่านนายกอย่างใกล้ชิดเลยนะครับแล้วก็มีการมอบพวงมาลัยให้กับท่านนายกรัฐมนตรีแต่ว่านายกเนี่ยก็คือเรียกว่ารีบพยุงตัวขึ้นมา
0: ก็ตกใจก็รีบไปพยุงตัวขึ้นมา
1: ครับแล้วก็มีการสวมกอดกับทางคุณอนุชาไปนะครับหลายๆคนก็งงว่าเอ้ยเป็นอะไรทำไมอยู่ดีๆลงไปเหมือนจะกราบท่านนายกแบบนั้นนะครับจริงๆแล้วจริงๆแล้วเนี่ยคุณอนุชาก็ได้บอกกับท่านนายกนะครับว่าคุณอนุชาเองเนี่ยเป็นผู้ป่วยที่รอรับการบริจาคหัวใจและก็ได้รับหัวใจจากภารกิจหัวใจติดปีกของคุณอนุทินที่ได้มีการบินนำเพื่อมาส่งมอบหัวใจให้นะครับแม้ว่าวันนั้นเนี่ยคือคุณอนุชาเล่าว่ามีพายุรุนแรงด้วยนะครับแต่ว่าท่านนายกเนี่ยก็บินขึ้นเพื่อนำหัวใจเนี่ยไปให้กับตัวเองแล้วก็อยากจะมาขอบคุณคุณอนุทินซึ่งตนเองเนี่ยก็หาโอกาสเจอท่านนายกมานานมากแล้วนะครับแต่ว่าโชคดีที่ว่าได้มาเจอในงานนี้พอดีก็เป็นเคสตัวอย่างนะครับที่ท่านนายกเนี่ยเคยเรียกว่าเป็นการสานต่อสำหรับหัวใจติดปีกเนี่ยเราจะเห็นข่าวแบบนี้มาตลอดนะครับครั้งนี้ก็เป็นภารกิจหัวใจติดปีกที่เกิดขึ้นเมื่อปี2561นะครับเดินทางไปรับหัวใจจากที่อุดรธานีท่ามกลางสายฝนมาเปลี่ยนให้ชายคนดังกล่าวนะครับที่กรุงเทพมหานครซึ่งท่านนายกเนี่ยก็ได้มีการโอบไหล่แล้วก็ได้กล่าวกับชายคนนั้นนะครับว่าขอให้รักษาตัวดีๆอย่าให้ป่วยอีกนะครับก็เป็นภารกิจที่เรียกว่าประทับใจนะเห็นภาพแล้วก็ประทับใจเพราะว่า1ชีวิตของคนได้ต่อจากการช่วยเหลือก็เป็นเรื่องราวที่เรียกว่า
0: เป็นเรื่องราวความประทับใจ
1: ความประทับใจผมเห็นผมยังรู้สึกว่ามันปลื้มปริ่มตาน
0: ี่ค
1: ุ
0: ณผู้ฟังสามารถที่จะเข้าไปดูรูปภาพได้นะคะแล
1: ้
0: วก็คุณอนนท์เนี่ยเขาอัปเดตไว้ที่เพจสถานีวิทยุกระจายเสียงประเทศไทยก็จะมีภาพบรรยากาศที่ ทางด้านของคนที่ได้รับก็คือคุณอนุชา
1: ครับ
0: ก็ไปก้มหมายถึงว่าขอบคุณแหละนะเป็นการขอบคุณที่มาช่วยต่อชีวิตเขาไว้นะคะแล้วก็มีภาพบรรยากาศในช่วงของปี2561ที่นำหัวใจนะนำขึ้นเครื่องบินแล้วนี่มีพายุฝนจริงๆมีรูปภาพยืนยันนะคุณผู้ฟังเข้าไปดูได้นะคะ
1: ก็คือเป็นภารกิจที่ทำมาตั้งแต่ปี2557นะครับ
0: ค่ะ
1: แล้วก็ทำมาเรื่อยๆจนถึงตอนนี้ท่านนายกก็ยังเดินหน้าในเรื่องของภารกิจนี้อยู่นะครับตั้งแต่สมัยท่านเป็นรัฐมนตรีสาธารณสุขนะครับก็เรียกว่าเยียวยาดูแลประชาชนกันต่อไปนะครับก็เป็นเรื่องราวดีๆที่เกิดขึ้นนะครับอยากจะมาแชร์ให้กับคุณผู้ฟังได้รับฟังกันในช่วงเช้านี้ครับ
0: ค่ะส่วนเรื่องของการให้สัมภาษณ์เมื่อวานนี้นะคะหลังจากที่มีการไปร่วมงานนิทรรศการรณรงค์ต้านภัยออนไลน์สัญจรกันเสร็จสับแล้วเนี่ยผู้สื่อข่าวไปพูดถึงไปสัมภาษณ์ของท่านนายกรัฐมนตรีนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการบริหารบ้านเมืองจะอยู่ครบเทอมไห
1: ม
0: มีกระแสข่าวว่าเดี๋ยวเตรียมที่จะมาซักฟอกกันอีกในสภา
1: ฝ่ายค้านเตรียมตัวแล้วนะ
0: ถูกต้องนะคะท่านนายกก็เลยให้สัมภาษณ์ถึงความมั่นใจในการบริหารประเทศแล้วก็การขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจค่ะ
1: ค
0: โดยทางด้านของคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะก็ให้สัมภาษณ์บอกว่ารัฐบาลเนี่ยมีความมุ่งมั่นที่จะทำงานให้ครบวาระ4ปีค่ะเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนโดยความกังวลหลักๆของรัฐบาลในขณะนี้เลยนะที่กังวลเลยตอนนี้คือเรื่องของการผลักดันเป้าหมายทางเศรษฐกิจให้เติบโตยิ่งขึ้นซึ่งที่ผ่านมาเราก็มีโครงการต่างๆค่ะไม่ว่าจะเป็นโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60/40 ถือว่าได้รับผลตอบรับที่ดีจากประชาชนประกอบกับตัวเลขทางเศรษฐกิจที่ปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มอันดับความน่าเชื่อถือของประเทศไทยการเพิ่มเม็ดเงินลงทุนจากต่างประเทศที่หลั่งไหลเข้ามาแล้วก็การส่งออกที่เพิ่มขึ้นเกือบ 20% นะคะซึ่งแน่นอนทั้งมวลนี้รัฐบาลก็ตั้งเป้าว่าจะมีการผลักดัน GDP ของเราให้เติบโตขึ้นอย
1: ่
0: างต่อเนื่องค่ะสำหรับกระแสเรียกร้องให้ต่อเฟสโครงการไทยช่วยไทยพลัสนั้นท่านนายกรัฐมนตรีท่านบอกว่าทางรัฐบาลก็รับฟังทุกเสียงสะท้อนแต่ว่าเราจำเป็นจะต้องพิจารณาวิธีการแล้วก็กรอบงบประมาณอย่างรอบคอบก่อนนะคะเนื่องจากโครงการดังกล่าวไม่ได้เป็นรัฐสวัสดิการหรือว่าประชานิย
1: ม
0: แต่เน้นเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชนในการยกระดับเศรษฐกิจร่วมกันค่ะส่วนกระแสข่าวที่บอกว่าทางด้านของคุณเทงณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒินะคะผู้นำฝ่ายค้านเตรียมยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลในการเปิดสมัยประชุมสภาผู้แทนราษฎรที่จะมาถึงนี้ท่านนายกก็ยืนยันว่าจริงๆก็ไม่ได้มีความกังวลอะไรเนื่องจากว่าเป็นหน้าที่แล้วก็เป็นสิทธิ์ของฝ่ายค้านตามรัฐธรรมนูญปีละ1ครั้งซึ่งรัฐบาลก็เคารพการทำหน้าที่ตรงนี้นะคะแล้วก็ในส่วนนี้เนี่ยรัฐบาลเองก็ไม่ได้มีการเตรียมตัวหรือว่าติวอะไรเป็นพิเศษหรอกเนื่องจากว่ารัฐมนตรีทุกคนเนี่ยจริงๆก็ทำงานอยู่แล้วคือถ้าถามอะไรก็พร้อมตอบนะคะพร้อมตอบคำถามสภาได้ตลอดเวลาก็มั่นใจว่าจะสามารถผ่านการอภิปรายไปได้ด้วยดีเพราะว่าทำอย่างถูกต้องตามกฎหมายค่ะ
1: ครับท่านนายกก็ยังมีการมาตอบประเด็นกระแสข่าวของการหัวเลือกสว.นะครับที่ต้องบอกว่ายาวนานมาจนถึงทุกวันนี้ก็ยังไม่มีบทสรุปนะครับว่าจะทำยังไงกันแน่นะครับที่คาดว่าในส่วนของฝ่ายค้านเนี่ยจะนำมาอภิปรายไม่ไว้วางใจในช่วงที่จะเกิดขึ้นเร็วๆนี้นะครับชี้แจงว่าในเรื่องดังกล่าวเนี่ยไม่เกี่ยวข้องกับรัฐบาลเพราะว่าพรรคการเมืองทุกพรรคเนี่ยไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการได้มาซึ่งสว.ตามรัฐธรรมนูญกำหนดไว้นะครับส่วนกรณีที่มีการนำข้อมูลต่างๆเผยแพร่ทางช่องทางโซเชียลมีเดียก็เป็นเหตุผลสำคัญนะครับที่ต้องจัดงานรณรงค์ต่อต้านภัยออนไลน์เพื่อเตือนสติประชาชนไม่ให้หลงเชื่อข้อมูลในโลกออนไลน์โดยง่ายแต่ต้องรู้จักพินิจพิเคราะห์นะครับข้อมูลเรื่องราวต่างๆเนี่ยอย่างรอบคอบนอกจากนี้เองนะครับก็มีการถามในเรื่องของเสถียรภาพของรัฐบาลว่าตรงนี้เนี่ยเป็นยังไงกันบ้างนะครับท่านนายกบอกว่าปัจจุบันเนี่ยไม่มีคำว่าพรรคร่วมรัฐบาลหรือว่าพรรครัฐบาลนะมีแต่คำว่ารัฐบาลของประชาชนซึ่งทุกฝ่ายทำงานเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันมีความเข้มแข็งนะครับแล้วก็ไม่คิดที่จะไปมีเรื่องการดึงส.ส.ฝ่ายค้านหรือว่างูเห่าเข้ามาเติมเสียงแต่อย่างใดยอมรับนะครับว่าทุกพรรคการเมืองเนี่ยย่อมอยากเป็นรัฐบาลเพราะว่าสามารถขับเคลื่อนงานตอบโจทย์ประเทศได้ดีนะครับแต่ว่าการจัดตั้งรัฐบาลเนี่ยเมื่อจัดตั้งแล้วทุกฝ่ายก็ต้องทำหน้าที่ของตนอย่างเต็มที่นะครับแล้วก็มีประเด็นอีกหนึ่งประเด็นคือเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับก็เห็นภาพว่ามีท่านนายกอนุทินเนี่ย ไปถ่ายรูปนะครับกับอดีตนายกรัฐมนตรีอีก3ท่านจากพรรคเพื่อไทย
0: ก็คือคุณทักษิณคุณอุ๊งอิ๊งแล้วก็คุณ
1: สมชายนะครับอันนี้ก็มีภาพออกมาเพราะว่าทั้ง3ท่านรวมกับท่านนายกเนี่ยมีการเข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลนะครับของคุณเกียงกันตินันเป็นอดีตรัฐมนตรีช่วยนะครับของกระทรวงมหาดไทยก็ที่จังหวัดอุบลราชธานีที่ผ่านมานะครับคุณอทินระบุว่าเป็นการพบกันเพื่อแสดงความเคารพและก็ทักทายกันตามปกติของผู้ที่ไปร่วมงานด้วยกันนะครับซึ่งที่ผ่านมาก็พบปะแล้วก็พูดคุยกันมาตลอดและปัจจุบันเมื่อทำงานร่วมกันในรัฐบาลแล้วเนี่ยการพบปะกันก็เป็นเรื่องปกติทางการเมืองนะครับก็ให้เกียรติซึ่งกันและกันแล้วก็มีมารยาทซึ่งกันและกันนะครับพร้อมแล้วก็มีการย้ำด้วยนะครับว่าจะเป็นมิตรหรือว่าเป็นคู่แข่งทางการเมืองเนี่ยหากว่ามีเป้าหมายเดียวกันก็คือเรียกว่าเป็นผลประโยชน์ของประเทศชาติแล้วก็ประชาชนย่อมต้องวางเรื่องส่วนตัวไว้ข้างหลังนะครับแล้วก็นำประเทศท่านประเทศชาติเนี่ยไปสู่ความสำเร็จก่อนจะตอบคำถามสื่อมวลชนด้วยรอยยิ้มนะครับว่ามั่นใจอย่างที่คุณปริยาพรบอกก็คือ4ปีแน่นอน
0: อยากอยู่ครบเทอม
1: ครับแล้วก็หากว่าจะต้องอยู่ตรงนี้เนี่ยก็จะทำประโยชน์ให้กับประเทศชาติและก็ประชาชนต่อไปครับ
0: ค่ะมาดูเรื่องของการปฏิรูประบบตั๋วร่วมหลายคนรออยู่นะคะสำหรับใครที่โดยเฉพาะใครที่อยู่ในกรุงเทพมหานคร
1: ผมก็รอ
0: การเดินทางใช่ทุกคนรอการเดินทางจะได้ไร้รอยต่อคือทุกวันนี้ต้องยอมรับว่ามันยังมีรอยต่ออยู
1: ่ใช
0: ่คือแม้ว่าเราจะพูดว่าบัตรนั้นสามารถร่วมกันอันนี้ได้แต่บางทีพอไปจริงอ่ะเอ้าทำไมใช้ด้วยกันไม่ได
1: ้แล้วคิดเงินเยอะกว่าเดิมอีก
0: ถูกต้องก็คือเหมือน
1: เรา
0: ไปเริ่มใหม่ค่าแรกเข้าถูกต้องนะคะทางด้านของคุณพิพัฒน์รัชกิจประการค่ะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนะคะเมื่อวันก่อนเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายระบบตั๋วร่วมครั้งที่2ทับ2569นะคะก็มีหน่วยงานต่างๆเข้าร่วมประชุมที่ประชุมค่ะก็ได้มีการติดตามแล้วก็เร่งรัดเรื่องของการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วมพ.ศ.2568โดยเฉพาะเรื่องของการจัดทำกฎหมายลำดับรองหลักเกณฑ์มาตรการต่างๆนะคะแล้วก็กลไกในการกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องเพื่อที่จะให้ระบบตั๋วร่วมนั้นสามารถเกิดขึ้นได้จริงในทางปฏิบัติควบคู่ไปกับการเตรียมระบบบริหารจัดการรายได้แล้วก็การหารือกับผู้ให้บริการแล้วก็ผู้รับสัมปทานเพื่อผลักดันโครงสร้างค่าโดยสารร่วมนะคะให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในการลดภาระค่าครองชีพแล้วก็เพิ่มโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงการเดินทางที่มีประสิทธิภาพในราคาที่เหมาะสมโดยตั้งเป้าให้สามารถที่จะมีมาตรการอัตราค่าโดยสารร่วมเนี่ยคือใช้บริการได้ภายใน1มกราคม2570ถ้านับตอนนี้ก็เหลือประมาณ6เดือน6เดือนที่จะถึงนี้ครึ่งปีหลัง
1: ค
0: ุณพิพัฒน์บอกว่าแนวทางสำคัญของมาตรการนี้คือการกำหนดอัตราค่าโดยสารร่วมสำหรับรถไฟฟ้าสายทางที่เข้าร่วมระบบตั๋วร่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลโดยกำหนดค่าแรกเข้าไม่เกิน17บาทและสูงสุดต่อวันที่คุณจะต้องจ่ายเลยเนี่ยนะ45บาทต่อวันต่อเที่ยวนะคะ
1: ครับ
0: พร้อมที่จะลดการคิดค่าแรกเข้าซ้ำเมื่อประชาชนเดินทางเชื่อมต่อระหว่างสายภายใต้หลักเกณฑ์แล้วก็เงื่อนไขของมาตรการค่ะสำหรับแนวทางการเดินทางเชื่อมต่อนะคะตอนนี้อยู่ระหว่างการเตรียมหลักเกณฑ์รองรับการเดินทางโดยรายละเอียดทั้งหมดเนี่ยเดี๋ยวจะต้องนำต้องดำเนินการให้สอดคล้องกับกฎหมายด้วยแล้วก็มาตรฐานระบบตั๋วร่วมด้วยและความพร้อมของระบบที่เกี่ยวข้องนะคะแล้วก็โดยมาตรการดังกล่าวนี้เนี่ยมีเป้าหมายก็คือหลักๆลดภาระค่าครองชีพในการเดินทางของประชาชนโดยเฉพาะผู้ที่ต้องเปลี่ยนสายรถไฟฟ้าหลายสายในการเดินทางประจำวันบางคนเนี่ยนะอย่างสมมติบ้านอยู่ทางแถวสีม่วงมาต่อสายสีน้ำเงินเงี้ยจะต้องมีการเปลี่ยนกัน
1: อันนี้ยังดีที่แบบว่ามันสามารถต่อได้แต่ถ้าสมมติว่าเป็นกรณีของสายสีแดงที่อยู่บ้านเราเงี้ยนะครับมาต่อสีน้ำเงินพอมาต่อสีน้ำเงินเสร็จปุ๊บต้องไปฝั่งในส่วนของสายสีเขียวอีก
0: ไปต่อสีเขียวอีก
1: คือมันหลายบาทอะเป็นร้อยแล้วนะ
0: ถูก
1: ครับ
0: นี่แหละก็ระบบตัวร่วมนี่แหละค่ะก็จะเข้ามาช่วยลดภาระค่าครองชีพตรงนี้โดยเฉพาะใครที่ต้องเปลี่ยนเรื่องสายรถไฟฟ้าในการเดินทางในชีวิตประจำวันนะคะแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยก็จะเข้ามาสนับสนุนให้ประชาชนหันมาใช้ระบบขนส่งสาธารณะมากขึ้นด้วยลดความซ้ำซ้อนของค่าโดยสารแล้วเรื่องของการจราจรอาจจะดีขึ้นดิฉันคิดว่าถ้าดีขึ้นคืออย่างญี่ปุ่นอย่างเมืองนอกเนี่ยที่เขาระบบขนส่งดีๆอ่ะประชาชนแทบไม่ขับรถเลยนะน้อยมาก
1: คนก็จะใช้บริการขนส่งสาธารณะมากขึ้นนะครับแต่ว่าอย่างกรณีตั๋วร่วมนี้เนี่ยแน่นอนยืนยันว่าจะเป็นเฉพาะผู้ที่มีบัตร EMV
0: ใช่
1: แล้วก็ต้องเป็นคนไทย 100%
0: ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าเป็นต่างชาติจะมาร่วมใช้ในโครงการระบบตัวร่วมเนี่ยอาจจะยังนะ
0: ค่ะ
1: เพราะว่าอาจจะเป็นแค่ในส่วนของคนไทยก่อนนะครับที่จะมาเรียกว่าเป็นการลดค่าครองชีพแล้วก็รัฐบาลก็จะได้สานต่อในส่วนของนโยบายของรัฐบาลที่ผ่านมาด้วย
0: นะคร
1: ับแต่ก่อนจะเป็นรถไฟฟ้า20บาทแต่ตอนนี้มีการปรับมาให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม
0: แต่ระหว่างนี้ก็คือใช้ของโครงการไทยช่วยไทย
1: ผมก็ใช้อยู่เมื่อวานผมก็ม
0: าโครงการ ไทยช่วยไทยพลัสใช่ไหมคะ
1: ครับ
0: คือค่าโดยสารดิฉันเคยขึ้น45บาทก็จ่ายจริงแค่18บาทเอง
1: ประมาณนี้ผมขึ้นมาประมาณ10บาท40สตางค
0: ์ใช่
1: ลงสถานี
0: ก็ใช้โครงการนี้ช่วยกันไปก่อน
1: ถูกต้องนะครับอันนี้ก็เป็นเรียกว่าข่าวสารอัปเดตนะครับเดี๋ยวรอในวันที่1มกราคม2570แล้วก็ในช่วงระหว่างนี้แหละก็จะมีอัปเดตมาเรื่อยๆนะครับ
0: ค่ะ
1: เดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันก่อนนะคร
0: ับ เดี๋ยวพักรายการกันสักครู่นึงนะเดี๋ยวรอฟังตีคองรองข่าววันนี้น่าจะเป็นคุณพฤกษ์แก้วพิบูลย์เพราะว่าท
1: าง ท
0: ีมเน
1: า
0: ะ
1: ใช่แล้ว
0: คุณพฤกษ์ก็จะมาพบกับคุณผู้ฟังนะคะเต
1: รีย
0: มอัปเดตถือไม้ตีคองกำแน่นรอแล้วนะ
1: เอาไม้มาพร้อมตีคองละนะครับ
0: นะคะเดี๋ยวเราพักรายการกันสักครู่หนึ่งก่อนค่ะคุณผู้ฟังคะช่วงหน้ากลับมาติดตามในส่วนของตีค้องร้องข่าวค่ะ
1: ครับ
2: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
3: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไปประเทศไทยใสสะอาดปราศจากทุจริตเริ่มได้จากใจของเราทุกคน
4: ใจที่พอเพียงคือใจที่เข้มแข็งไม่หวั่นไหวไปคิดคดโกงใคร
3: เป็นใจที่มีความสุขความพอใจทำหน้าที่ด้วยความสุจริตไม่เบียดเบียนผู้ใด
4: เริ่มได้ที่ใจของเราในวันนี
5: ้ไทยทั้งชาติต้านทุจริตด้วยจิตที่พอเพียง
4: ดูนี่สิ AI บอกว่าสุนทรภู่เคยเขียนกลอนร่วมกับเชกสเปียร์ในปีพ.ศ. 2350
6: อยู่นะสุนทรภู่กับเชกสเปียร์เนี่ยนะไม่ใช่ละมันคือ AI hallucination หรือการที่ AI นั่งเทียนเขียนข่าว
4: ไหนเห็นมีแต่คนบอกว่า AI ฉลาดขึ้นแต่ก็ยังเชื่อไม่ได้ 100% สินะ
6: เราถึงต้องระวังไงมันเอ๊ะทุกครั้งเพราะว่า AI ไม่ใช่คัมภีร์ความถูกต้องไปซะทั้งหมด
7: เอ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
8: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
7: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวร์เอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวร์ค่อยกดปลอดภัยชัวร
9: ์เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
10: หากทะเลพูดได้เขาคงไม่อยากได้ขยะหากสัตว์ป่าพูดได้เขาคงอยากอยู่อย่างปลอดภัยพื้นที่ป่าคือบ้านของสัตว์ป่าทะเลคือบ้านของปลาและหมู่สัตว์ทะเล
11: โลกใบนี้ไม่ได้มีไว้ให้ใครคนใดคนหนึ่งแต่มีไว้ให้ทุกคนอยู่ร่วมกันไม่ทำร้ายไม่เบียดเบียนแล้วโลกก็จะดูแลเรากลับเช่นกัน
12: เพื่อให้เด็กอย่างพวกผมได้โตไปกับโลกที่ยังอุดมสมบูรณ์และธรรมชาติที่สวยงามนะครับ
13: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ
14: ์สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีคองร้องข่าวกับผมบุญมาศรีหมาดเช่นเคยครับข่าวแรกในวันนี้นั้นเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ราชกัญญา ทรงฉลองพระองค์ผ้าไหมจากบ้านนาว่าจังหวัดนครพนมครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายครับเมื่อวันที่13สิงหาคม2569สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงฉลองพระองค์ชุดจากผ้าไหมลายกริดเต่าทอเป็นลายริ้วสีเทาดำของสมาชิกมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งเป็นสมาชิกจากบ้านนาว่าจังหวัดนครพนมนะครับโดยผ้าไหมผืนนี้นั้นเป็นงานการบ้านที่ทรงมีพระวินิจฉัยเมื่อครั้งเสด็จเป็นองค์ประธานเปิดงานซิลเฟสติวัล2025สู่การพัฒนาที่ยั่งยืนเมื่อวันที่3ธันวาคม2568ซึ่งได้ทรงแนะนำสมาชิกให้ผสมผสานลายกริดเต่าดั้งเดิมเพิ่มเติมเป็นสไตรฟ์หรือลายทางซึ่งก็เป็นหนึ่งในชนิดของลายผ้าสุดคลาสสิกที่ได้รับความนิยมมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันโดยสมาชิกได้นำกลับไปปรับและนำขึ้นเฝ้าณโต๊ะทรงงานเมื่อครั้งเสด็จไปทอดพระเนตรนิทรรศการการจัดแสดงผลงานภูมิปัญญาผ้าไทยและงานหัตถกรรมชุมชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือจัดโดยกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยณศูนย์ประชุมอเนกประสงค์การจนาพิเศษมหาวิทยาลัยขอนแก่นตำบลในเมืองอำเภอเมืองขอนแก่นจังหวัดขอนแก่นเมื่อวันที่21มกราคม2569ออกแบบและตัดเย็บโดยนายธีรพันธ์วรรณรัตน์ศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์ออกแบบแฟชั่นเมื่อปี2562ครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นนายกรัฐมนตรีได้เปิดดิจิทัลชิลสร้างเกราะคนไทยสู้ภัยออนไลน์ครับพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่14สิงหาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เป็นประธานเปิดกิจกรรมนิทรรศการรณรงค์ต้านภัยออนไลน์สัญจรหรือ DE Digital Chill Forum ครั้งที่1เพื่อสร้างความรู้เท่าทันภัยออนไลน์ให้แก่ประชาชนซึ่งจะสามารถป้องกันตนเองและคนในครอบครัวก่อนตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพแล้วก็ได้กล่าวอีกว่าภัยออนไลน์นั้นไม่ใช่เรื่องไกลตัวบางครั้งเพียงรับโทรศัพท์1สายกดลิงก์1ครั้งหรือหลงเชื่อข้อความไม่กี่บรรทัดเงินที่เก็บมาทั้งชีวิตก็อาจจะสูญหายได้ครับพี่น้องนายกรัฐมนตรีก็ได้กล่าวต่อไปอีกว่าทางรัฐบาลกำหนดให้การปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์เป็นวาระแห่งชาติและดำเนินการอย่างจริงจังตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทางหลายฝ่ายก็ได้ร่วมมือกันทั้งธนาคารผู้ให้บริการโทรศัพท์แพลตฟอร์มดิจิทัลหน่วยงานด้านความมั่นคงและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องต้องร่วมกันปิดช่องโหว่ไม่ให้ระบบหรือบริการของตนกลายเป็นเครื่องมือของมิจฉาชีพเพราะว่าทางรัฐบาลก็มีหน้าที่ในการสร้างระบบป้องกันจัดการคนร้ายและช่วยเหลือประชาชนเมื่อเกิดเหตุแต่ว่าเกราะที่อยู่ใกล้ตัวเราที่สุดใกล้ตัวประชาชนที่สุดก็คือสติและสติและก็ความรู้เท่าทันนะครับหากมีโทรศัพท์หรือข้อความผิดปกติอย่ารีบเชื่ออย่ารีบโอนและถ้าหากไม่แน่ใจก็ให้ตรวจสอบกับคนใกล้ตัวหรือหน่วยงานที่เชื่อถือได้กันซะก่อนซึ่งนายกรัฐมนตรีก็ต้องการให้ความรู้จาก DE Digital Chill Forum ขยายออกไปมากกว่าผู้ที่มาร่วมภายในงานเท่านั้นโดยขอให้พี่น้องประชาชนนำสิ่งที่เรียนรู้ไปบอกต่อคนในครอบครัวและคนใกล้ตัวนั่นก็เพราะว่าหากคนหนึ่งคนรู้เท่าทันก็สามารถช่วยป้องกันความเสียหายได้มากกว่า1คนนั่นเองครับพี่น้องและนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีก็ได้ชี้ในเรื่องประเด็นความมั่นคงซึ่งเป็นภารกิจของทุกภาคส่วนแล้วครับและพร้อมหนุนกองทัพพัฒนาเทคโนโลยีเสริมศักยภาพเพื่อป้องกันชาติแล้วย้ำว่าให้พี่น้องประชาชนเชื่อมั่นศักยภาพของกองทัพไทยในการปกป้องอธิปไตยและดูแลความปลอดภัยของประชาชนพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่14สิงหาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะประธานสภาความมั่นคงแห่งชาติได้กล่าวภายหลังตรวจเยี่ยมและชมการสาธิตยุทธวิธีของกองทัพอากาศณกองบิน1จังหวัดนครราชสีมาโดยย้ำแหละครับว่าให้พี่น้องประชาชนเชื่อมั่นในศักยภาพของกองทัพไทยในการปกป้องอธิปไตยและดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนอย่างเต็มกำลัง นอกจากนี้นายกรัฐมนตรีก็กล่าวว่ากองบิน1เป็นฐานปฏิบัติการสำคัญเลยทีเดียวในการป้องกันประเทศการลงพื้นที่ในครั้งนี้ก็ได้รับฟังการบรรยายสรุปขีดความสามารถของกองทัพอากาศรวมไปถึงความต้องการการสนับสนุนจากรัฐบาลเพื่อเสริมความพร้อมในการรับมือภัยคุกคามทุกรูปแบบโดยการป้องกันประเทศนั้นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนไม่ใช่เฉพาะหน่วยงานด้านความมั่นคงหรือเหล่าทัพเพียงเท่านั้นแต่ว่ารวมถึงหน่วยงานภาครัฐทุกกระทรวงเพื่อเสริมสร้างความพร้อมของประเทศไทยและสร้างความมั่นใจให้กับพี่น้องประชาชนนะครับแล้วสำหรับการสนับสนุนกองทัพอากาศนั้นทางรัฐบาลก็พร้อมพิจารณาสนับสนุนในทุกมิติแหละครับโดยคำนึงถึงความคุ้มค่าและประโยชน์สูงสุดของประเทศเป็นสำคัญก่อนเสนอกรอบงบประมาณต่อสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาตามขั้นตอนแล้วในขณะเดียวกันการพัฒนาศักยภาพของกองทัพต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องเนื่องจากว่าเทคโนโลยีทางการทหารนั้นมันเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วการสงครามในปัจจุบันไม่ได้จำกัดอยู่เพียงการเผชิญหน้ากันโดยตรงแต่ว่าต้องอาศัยการวางแผนและเทคโนโลยีขั้นสูงเข้ามาเสริมประสิทธิภาพหากประเทศไทยมีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีก็จะเป็นข้อได้เปรียบสำคัญเลยครับในการรักษาความมั่นคงของประเทศชาติพร้อมทั้งได้ขอให้พี่น้องประชาชนมีความมั่นใจในศักยภาพของทุกเหล่าทัพไม่ว่าจะเป็นบกเรืออากาศตำรวจและหน่วยงานด้านความมั่นคงอื่นๆซึ่งก็มีเป้าหมายเดียวกันนั่นก็คือปกป้องอธิปไตยของประเทศและปกป้องชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่นั่นเองครับและไปตามกันที่ภารกิจการเยือนต่างประเทศของนายกรัฐมนตรีกันหน่อยคราวนี้นายกรัฐมนตรีเตรียมเยือนออสเตรเลียนิวซีแลนด์วันที่17ถึงวันที่22สิงหาคม2569ครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีกำหนดที่จะเดินทางเยือนเครือรัฐออสเตรเลียอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่17ถึงวันที่20สิงหาคม2569และเยือนนิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการระหว่างวันที่20ถึงวันที่22สิงหาคม2569ตามคำเชิญของนายกรัฐมนตรีทั้ง2ประเทศและครับโดยทางรัฐบาลไทยก็มุ่งใช้การเยือนในครั้งนี้เปิดโอกาสทางเศรษฐกิจให้แก่ประเทศไทยทั้งในเรื่องการขยายตลาดสินค้าไทยดึงการลงทุนและเทคโนโลยีเข้าสู่ประเทศไทยเชื่อมโยงภาคธุรกิจตลอดจนเพิ่มความร่วมมือด้านความมั่นคงและการเดินทางระหว่างประชาชนและนอกจากนี้โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็เปิดเผยอีกว่ารัฐบาลต้องการให้ทุกการเดินทางต่างประเทศของผู้นำคือนายกรัฐมนตรีเป็นการสร้างโอกาสกลับมาสู่ประเทศไทยการเยือนในครั้งนี้จึงไม่ได้มีเพียงการหารือในระดับผู้นำเท่านั้นแต่ว่ามีเป้าหมายชัดเจนแล้วครับว่าสินค้าไทยต้องมีตลาดเพิ่มขึ้นผู้ประกอบการไทยก็ต้องมีคู่ค้าและโอกาสใหม่ประเทศไทยต้องดึงเงินลงทุนเทคโนโลยีและองค์ความรู้ใหม่ๆเข้ามาเพิ่มมากขึ้นแล้วในขณะที่ประชาชนเองก็ต้องได้รับประโยชน์ทั้งจากเศรษฐกิจที่ขยายตัวความปลอดภัยและการเชื่อมโยงที่สะดวกยิ่งขึ้นการนำภาคเอกชนร่วมคณะไปด้วยก็เพื่อให้โอกาสเหล่านี้แหละครับสามารถต่อยอดเป็นธุรกิจและการลงทุนได้อย่างจริงๆทางรัฐบาลก็มุ่งเปลี่ยนความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างประเทศให้เป็นผลประโยชน์ที่กลับมาถึงประเทศไทยและประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นเรื่องทางรัฐบาลได้ระงับโครงการปืนสวัสดิการใหม่และการออกใบอนุญาตให้ซื้ออาวุธปืนพร้อมเร่งแก้ไขกฎหมายอาวุธปืนให้มันสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่15สิงหาคม2569นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้กล่าวในรายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถึงมาตรการในการควบคุมการครอบครองอาวุธปืนและจัดการกับผู้ที่มีปืนเถื่อนเพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนว่าทางนายกรัฐมนตรีก็ได้มีข้อสั่งการให้ดำเนินมาตรการทั้งระยะเร่งด่วนโดยระยะเร่งด่วนนั้นให้ระงับการอนุมัติโครงการปืนสวัสดิการใหม่รวมถึง การระงับการออกใบอนุญาตให้ซื้ออาวุธปืนหรือใบอนุญาตแบบป.3เป็นการชั่วคราวจนกว่าจะมีมติคณะรัฐมนตรีเป็นอย่างอื่นพร้อมทั้งให้นายทะเบียนทั่วประเทศนี่แหละครับไปตรวจสอบใบอนุญาตแบบป.3ที่ยังค้างคากันอยู่และไม่มีการซื้อขายอาวุธปืนแล้วก็รายงานให้ทางกระทรวงมหาดไทยได้รับทราบภายใน30วันตลอดจนจัดการระบบข้อมูลเป็นแบบเรียลไทม์เพื่อให้สามารถตรวจสอบบุคคลที่ครอบครองอาวุธปืนและเครื่องกระสุนได้สำหรับมาตรการระยะยาวเราว่ายังไงสำหรับมาตรการระยะยาวนั้นทางรัฐบาลก็เห็นแล้วครับว่าจำเป็นจะต้องปรับปรุงแก้ไขกฎหมายให้มันสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระราชบัญญัติอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนวัตถุระเบิดดอกไม้เพลิงและสิ่งเทียมอาวุธปืนพุทธศักราช2490โอ้ยดูพุทธศักราชเถอะครับพี่น้องใช้มาตั้งแต่2490นู่นแม้ว่าที่ผ่านมาฉบับนี้ได้มีการปรับปรุงแก้ไขมาเป็นระยะก็ตามแต่ว่าสถานการณ์และรูปแบบปัญหาในสังคมปัจจุบันนี้มันเปลี่ยนแปลงไปแล้วจึงจำเป็นจะต้องมีการทบทวนและก็ยกระดับมาตรการให้มีความเข้มงวดมากยิ่งขึ้นเพื่อทำให้สังคมเกิดความปลอดภัยนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นทางด้านของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากันหน่อยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเตรียมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนดแนวทางควบคุมการใช้อาวุธปืนสำหรับนักกีฬากันด้วยก็เกี่ยวข้องกับข่าวคราวเกี่ยวกับอาวุธปืนนั่นแหละครับพ่อแม่พี่น้องครับนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้เปิดเผยถึงนโยบายของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกำชับให้คุมเข้มการใช้อาวุธปืนแม้แต่นักกีฬาก็ต้องปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัดว่าในประเด็นนี้นั้นนายกรัฐมนตรีได้กำชับให้ตรวจสอบการใช้กระสุนในสนามยิงปืนว่าเป็นไปอย่างถูกต้องหรือไม่อย่างไรส่วนการนำอาวุธปืนไปฝึกซ้อมหรือแข่งขันจะต้องได้รับอนุญาตและมีการลงทะเบียนอย่างชัดเจนโดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจะมีการหารือร่วมกับการกีฬาแห่งประเทศไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วครับเพื่อกำหนดแนวทางควบคุมการใช้อาวุธปืนสำหรับนักกีฬาให้มีความรัดกุมและขอยืนยันนะครับว่านักกีฬายิงปืนยังสามารถนำอาวุธปืนไปฝึกซ้อมและแข่งขันได้อยู่แต่ว่าต้องอยู่ภายใต้ระบบการควบคุมและมาตรการที่กำหนดอย่างชัดเจนนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่หนังสือเล่มหนึ่งที่รัฐบาลเขาชวนอ่านในตอนนี้ครับหนังสือที่ชื่อว่าความจริงไร้พรมแดน Truth Beyond Borders เปิดเผยข้อเท็จจริงชายแดนไทยกัมพูชาอย่างรอบด้านร่วมสู้สงครามเฟกนิวส์กันด้วยครับเอามาฟังรายละเอียดหนังสือเล่มนี้กันหน่อยพี่น้องที่รักทั้งหลายนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาหรือตัวย่อ JIC โดยพลอากาศเอกประภาสสอนใจดีผู้อำนวยการศูนย์นี่แหละได้มีการจัดทำหนังสือที่ชื่อว่า Truth Beyond Borders ความจริงไร้พรมแดนซึ่งก็มีทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษกันด้วยพัฒนาต่อยอดจากสมุดปกขาวข้อเท็จจริงความขัดแย้งชายแดนไทยกัมพูชาภูมิหลังทางประวัติศาสตร์และกฎหมายระหว่างประเทศพุทธศักราช2568ภายใต้แนวคิดความจริงไม่ควรถูกจำกัดด้วยเส้นเขตแดนซึ่งรวบรวมข้อมูลสำคัญแล้วครับในหนังสือเล่มนี้อย่างเป็นระบบเลยทีเดียวทั้งภูมิหลังทางประวัติศาสตร์สนธิสัญญาและแผนที่กระบวนการปักปันเขตแดนคำพิพากษาระหว่างประเทศและกรอบกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่างๆนานาตลอดจนพัฒนาการของสถานการณ์ร่วมสมัยผลกระทบด้านมนุษยธรรมการบริหารจัดการวิกฤตและกลไกการแก้ไขปัญหาโดยสันติเพื่อให้พี่น้องประชาชนชาวไทยทั้งหลายและชาวต่างประเทศกันด้วยเพราะว่ามีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษจะสามารถเข้าใจบริบทของสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาได้อย่างครบถ้วนทุกมิติรอบด้านบนพื้นฐานของข้อเท็จจริงหลักฐานและหลักกฎหมายระหว่างประเทศกันด้วยครับทั้งนี้ทั้งนั้นหนังสือเล่มนี้ไม่ได้มุ่งเพียงบันทึกเหตุการณ์เท่านั้นนะครับพี่น้อง แต่ยังเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาผ่านข้อมูลที่เป็นระบบและสามารถตรวจสอบได้พร้อมทั้งสนับสนุนการแก้ไขปัญหาด้วยสันติวิธีอย่างไรก็ตามแต่ก็ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนที่รักของผมทั้งหลายและสื่อมวลชนชาวไทยชาวต่างชาติกันด้วยไปร่วมกันหน่อยร่วมทำอะไรก็ไปร่วมศึกษาและเรียนรู้ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับประวัติศาสตร์และสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาผ่านหนังสือเล่มนี้แหละหนังสือที่ชื่อว่า Truth Beyond Borders ความจริงไร้พรมแดนและก็ร่วมกันเผยแพร่ข้อมูลเพื่อให้ข้อเท็จจริงนั้นเป็นที่รับรู้และเข้าใจอย่างถูกต้องกันต่อไปครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องกระทรวง DE เขาเตรียมเปิดให้ลงทะเบียนทดสอบ THAI Passport 19สิงหาคม2569ก่อนเริ่มใช้งานจริงในวันที่31สิงหาคม2569แล้วจำกัดเฉพาะคนไทยอายุ15ปีขึ้นไปเท่านั้นพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่14สิงหาคม2569นายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE ได้เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือกองทุน DE ว่าความคืบหน้าของโครงการที่ชื่อว่า THAI Passport นั้นขณะนี้ไม่มีการปรับเปลี่ยนรายละเอียดโครงการโดยในอีก 1-2 วันนี้แหละครับทางกระทรวง DE จะมีการแถลงรายละเอียดอย่างชัดเจนกันอีกครั้งและทั้งนี้ทั้งนั้นคาดว่าจะเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่วันที่19สิงหาคม2569แล้วจากนั้นจะเปิดตัวโครงการอย่างเป็นทางการในวันที่28สิงหาคม2569และจะเริ่มเปิดให้พี่น้องประชาชนใช้งานได้จริงๆจังๆในวันที่31สิงหาคม2569ครับในส่วนสำหรับเรื่องของเงื่อนไขหลักของประชาชนที่ต้องการเข้าร่วมในโครงการก็จะต้องมีอายุตั้งแต่15ปีขึ้นไปและต้องทำการยืนยันตัวตนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของประชาชนชาวไทยแหละครับและป้องกันการใช้สิทธิ์ที่มันซ้ำซ้อนและนอกจากนี้ในที่ประชุมก็ยังได้มีการหารือถึงการปรับปรุงแผนงานของกองทุนนี้ให้มีความชัดเจนและเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นเพื่อวางทิศทางการดำเนินงานในระยะยาวตั้งแต่ปี2570ไปจนถึงปี2574โดยจะเน้นหนักไปที่การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลหรือดิจิทัลอินฟราสตรักเจอร์เป็นหลักอาทิการนำระบบ Government Data Center and Cloud มาใช้ในภาคราชการให้ครอบคลุมเพื่อสร้างประโยชน์สูงสุดให้กับประชาชนต่อไปนั่นเองครับและไปกันที่การลงพื้นที่ที่จังหวัดน่านของรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเพื่อไปรับฟังแผนการดำเนินงานเสริมความมั่นคงอ่างเก็บน้ำน้ำเกียนขุดลอกแม่น้ำน่านกันด้วยครับพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่15สิงหาคม2569นายพราดรปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้ลงพื้นที่ตรวจราชการและติดตามการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในพื้นที่จังหวัดน่านโดยมีนายชยันเมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือตัวย่อสทนชพร้อมด้วยผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆร่วมลงพื้นที่เพื่อติดตามแผนการปรับปรุงซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำน้ำเกียนอันเนื่องมาจากพระราชดำริตำบลฝายแก้วอำเภอภูเพียงและไปติดตามแผนงานขุดลอกแม่น้ำน่านพร้อมตรวจสอบสภาพลำน้ำบริเวณสะพานศรีบุญเรืองจังหวัดน่านและนอกจากนี้รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็เปิดเผยว่าการลงพื้นที่ในครั้งนี้นั้นได้ติดตามแผนงานระยะเร่งด่วนจังหวัดน่านโดยได้ติดตามแผนการปรับปรุงและซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำน้ำเกียนซึ่งที่ผ่านมาก็พบปัญหาการรั่วซึมและการทรุดตัวของดินด้านท้ายอ่างเก็บน้ำส่งผลให้มีน้ำซึมไหลผ่านเป็นจำนวนมากเลยทีเดียวครับก็มีความเสี่ยงต่อความมั่นคงของโครงสร้างของอ่างเก็บน้ำและการสูญเสียปริมาณน้ำกักเก็บครับซึ่งในปัจจุบันนี้ทางกรมชลประทานก็ได้ตรวจสอบอัตราการไหลของน้ำและการรั่วซึมเป็นประจำทุกวันเลยทีเดียวและก็ได้จัดทำโครงการปรับปรุงทำนบดินอ่างเก็บน้ำน้ำเกียนภายใต้แผนยุทธศาสตร์เสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำวงเงินงบประมาณ26ล้านบาทก็เพื่อเสริมความมั่นคงปลอดภัยของอ่างเก็บน้ำ และเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำหากดำเนินการแล้วเสร็จครับพี่น้องประชาชนก็คาดกันว่าจะสามารถป้องกันความเสียหายให้กับประชาชนใน5หมู่บ้านไม่ว่าจะเป็นหมู่บ้านบ้านต้นกอกบ้านใหม่พัฒนาบ้านน้ำเกียนใต้บ้านน้ำเกียนเหนือและบ้านใหม่สันติสุขซึ่งก็ครอบคลุม674ครัวเรือนด้วยกันและพื้นที่ได้รับการป้องกันอุทกภัย 2,900 ไร่และก็อยู่ระหว่างการขอรับการจัดสรรงบประมาณเพื่อเร่งดำเนินการต่อไปนั่นเองครับพี่น้องช่วงนี้ไปกันที่ประเด็นทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เกาะติดแผ่นดินไหวอินโดนีเซียด้านทางด้านกระทรวงมหาดไทยหรือรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้สั่งยูซ่าไทยแลนด์เตรียมพร้อมหากมีการร้องขอและสั่งคุมไฟป่าพรุควนเคร็งที่นครศรีธรรมราชด้วยพ่อแม่พี่น้องครับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือตัวย่อปภ.ได้ติดตามประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องแผ่นดินไหวที่ Flores Region Indonesia ก็พบว่าเมื่อวันที่15สิงหาคม2569เวลา 4 นาฬิกา 58 นาทีได้เกิดแผ่นดินไหวบริเวณเกาะ Flores จังหวัดนุสาเตงการาติเมอร์ประเทศอินโดนีเซียขนาด 7.5 ความลึก10กิโลเมตรซึ่งไม่ส่งผลกระทบต่อประเทศไทยและทั้งนี้ทั้งนั้นนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้สั่งการมายังกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยบอกว่าให้เตรียมพร้อมทีมค้นหาและกู้ภัยในเขตเมืองแห่งชาติหรือยูซ่าไทยแลนด์จัดเจ้าหน้าที่เฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและประสานข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหากประเทศอินโดนีเซียร้องขอรับการสนับสนุนทีมค้นหาและกู้ภัยจากนานาประเทศส่วนสถานการณ์ไฟป่าพรุควนเคร็งที่จังหวัดนครศรีธรรมราชรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ได้สั่งการกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เร่งสนับสนุนกำลังเจ้าหน้าที่และเครื่องจักรกลสาธารณภัยเพื่อร่วมควบคุมสถานการณ์ไฟป่าพรุควนเคร็งอำเภอชะอวดจังหวัดนครศรีธรรมราชทางด้านศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต11สุราษฎร์ธานีก็ได้ส่งรถดับไฟป่า1คันรถน้ำช่วยดับเพลิงขนาด 10,000 ลิตร1คันรถบรรทุกพร้อมเจ้าหน้าที่เข้าสนับสนุนการปฏิบัติงานและได้ประสานทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสนับสนุนเฮลิคอปเตอร์เข้าร่วมภารกิจดับไฟป่าอีกด้วยครับพี่น้องเอาละครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายย้ำส่งท้ายตีค้องร้องข่าวว่าประเทศไทยเราจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF และกลุ่มธนาคารโลกปี2500

0: ช่วงสุดท้ายของข่าวยามเช้านะคะช่วงนี้มาพูดคุยกับคุณผู้ฟังกันบ้าง
1: เ
0: ราพูดคุยติดตามข่าวสารกันมาพอสมควรแล้วนะคะมาดูคอมเมนต์กันหน่อยค่ะสว
1: ั
0: สดีคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะขอบคุณมากที่ร่วมกันกดไลค์กดแชร์ใครที่คอมเมนต์แล้วแต่ลืมกดไลค์กดแชร์ก็
1: นิดนึง
0: กดไลค์กดแชร์ทันนะคะตอนนี
1: ้
0: พี่คงสารสวัสดีค่ะจันทบุรีเช้านี้อากาศเย็นสบายฝนไม่ตกแล้วครับ
1: ครับ
0: น้องชาตรีสวัสดีนะคะคุณทิพวรรณคุณวิวันดีสวัสดีค่ะ
1: ค
0: ุณพงษ์นเรศสวัสดีนะคะคุณเพ็ญทิชา
1: ครับ
0: บอกว่าสวัสดีข่าวยามเช้าเจ้าค
1: ุ
0: ณสมัยสวัสดีนะคะ
1: ค
0: พ
1: ี่
0: กิติมาบอกฟังจากอำเภอพนมสุราษฎร์นะคะพี่สุนทรหนองน้ำขาวบอกชัดเจนครับตีคล้องร้องข่าวนะวันนี้ต้องแก้ข่าวเราบอกไปกับคุณพึกใช่ไหมวันน
1: ี้
0: มาเจอกับคุณปูบุญมา
1: น่าจะเป็นการสลับเวรกันนะครับแต่ว่าก็ได้รับฟังข่าวสารชัดเจนครบถ้วนเหมือนเดิม
0: ค่ะพี่กิติมาขอบคุณมากเลยค่ะบอกว่าแชร์ให้แล้วนะคะนมัสการพระรุ่งด้วยค่ะพี่สุเทพนะคะแล้วก็คุณชัยนานะคะพี่สุพิชบอกว่าศรีสะเกษเช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใสร้อนๆนะคะฝนไม่ตก
1: ครับ
0: ค่ะพี่ธินกรสวัสดีค่ะคุณสุชินนะคะ
1: ครับ
0: คุณวุฒิชัดนะคะสวัสดีนะคะอาจารย์น้องพูนสวัสดีค่ะบอกว่าสื่อวิทยุเนี่ยเข้าถึงง่ายนะครับ
1: คือ
0: วิทยุยังไม่ตายจริงค่ะ
1: ขอบคุณมากเลย
0: คือไม่ว่าจะมีแพลตฟอร์มใหม่ยังไงเข้ามาวิทยุก็ยังคงอยู่นะ
1: ก็ยังต้องปรับเปลี่ยนไปตามยุคแต่ว่ายังไงก็ยังความมีคงความเป็นวิทยุอยู
0: ่ใช่นะคะพ
1: ี
0: ่นงรักสวัสดีค่ะคุณผู้ดีที่รับสูงพี่ณรงค์พี่สมเหมือนสวัสดีนะคะ
1: ครับ
0: พี่บังออนเจ้ม้วยป่าโมกนะคะพ
1: ี่
0: ธนากรบอกอุทัยภาพเสียงชัดเจนครับ ขอบคุณมากเลยนะคะ
1: ครับป้าวันดีทักทายม
0: าป้าวันดีบอกเมื่อกี้เรียกพี่
1: ไม่
0: เอาบอกว
1: ่
0: าเรียกป้าได้โอเค
1: ป
0: ้าจ้าโอเคได้เลย
1: อาวิพงษ์นเรศรับฟังอยู่นะครับคุณสมวงศ์น
0: ะ
1: คุณทองภูลบอกพลังเสียงอ่านข่าวเก่งมากทั้งสองท่านขอบคุณครับ
0: ขอบคุณค
1: ่
0: ะ
1: ต่อไปท่านเลยนะโอ้โหคอมเมนต์เริ่มรัวแล้วนะ
0: ใช่พี่ติมของเตยมาแล้วอ่ะ
1: ครับ
0: ช่วงนี้นะคะก็หมดเวลาของข่าวยามเช้าแล้วค่ะคุณผู้ฟังคะคุณผู้ฟังติดตามข่าวยามเช้าได้ในทุกวันเลยนะคะต
1: ั
0: ้งแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย
1: ์
0: นะไม่มีวันหยุดเรามาเสิร์ฟข่าวให้ได้ติดตามกันค่ะสำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วดิฉันพิริยาพรวงอุบลค่ะ
1: ณัฐพงศ์สารบุตรและทีมงานลาไปแล้วครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล

0: ตามรับฟังข่าวยามเช้าได้ทุกวันเวลา 6:00 น.ถึง 7:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 kHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศปลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นอุ่น
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา 7:00 น.

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กระทรวงมหาดไทยคุมเข้มการระงับการอนุมัติโครงการปืนสวัสดิการใหม่และการออกใบอนุญาตให้ซื้ออาวุธปืนเป็นการชั่วคราวนายกรัฐมนตรีเตรียมนำภาคเอกชนไทยร่วมเดินทางเยือนประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ในวันพรุ่งนี้